0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
0: เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: โรงแรมใจครับพัทริยามรสีขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอละครชีวิตแล้วก็สร้างฝันด้วยกันบ่อด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ 7:45 นาทีกับดีเจออโต้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับฟังเพลงเพราะกันยาวไปจนถึง 10:00 นเช้าเลยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับหลายคนคงประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันด้วยรวมถึงอาการระคายเคืองผิวหนังนะครับลองใช้ดูครับใช้ได้ทุกวันผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับพบกันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับกับ2วงเป็นเรียกได้ว่าเป็นการประทะกันของ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระเบียบวาทศิลป์แล้วก็หมอลำจะเป็นภูไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนักร้องอีกมากมายรวมถึงแมนมณีวันด้วยเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะครับจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ในครั้งนี้ด้วยครับให้กำลังใจกันได้เลยนะครับ

0: น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแม่นมณีวันเด้อ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พื้นส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversityOf Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
6: เซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
7: นอกจากแม่มณีวันแล้วนะครับยังมีน้องอาร์มวุฒิพัฒน์ด้วยครับที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่4ตุลาคมนี้ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอส
12: วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: สอบสวนกลางสำนักพุทธปปง.แถลงพฤติการสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิททุจริตยักยอกเงินบริจาควัดยึดทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทแล้วคลิปเสกสังวาสศรีกาทำสิ้นศรัทธาขณะวัตถุมงคลดังของวัดเหรียญเหนือดวงราคาตกพวกด้านนายกเผยห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปตำรวจสอบสวนกลางรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันนายกเองเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น DSI สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมป้องกันไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยย้ำดำเนินการเด็ดขาดกับต่างชาติทำผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันยึดศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นสำคัญมท.2พลพีลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลที่แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยยศชนันสั่งดำเนิน4มาตรการเด็ดขาดยุติข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนเร่งแผนย้ายจัดพื้นที่เรียนใหม่สภาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ลากยาว4วันประท้วงวุ่นฝ่ายค้านลุมตัดงบกกต.ทำงานไร้ประสิทธิภาพตัดตอนคดีหัวสว.ก่อนผ่านร่างทั้งฉบับในวาระ3ส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านฉลุยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณวุฒิสภายืนยันรัฐบาลนำงบประมาณไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้กองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาจัดสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะกับอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำและให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพบจุดน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เอกนัทสั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาความเสียหายเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะตมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
5: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: จังหวัดขัดรักนะครับเด่นชัยสายสุพรรณครับลุงขัดป้ารักสาวนครสวรรค์แล้วก็สาวกระโปรงเหี่ยนด้วยนะครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีครับซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากปรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นนะครับเรียกว่ากลิ่นหอมใช้งานง่ายแล้วก็วิธีใช้นี่ก็แค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีครับแล้วก็ล้างออกเท่านั้นผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักครับเรากลับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆแล้วครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับอยากให้ผมสีดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งผมเสียจากการทำเคมีนะครับแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและที่สำคัญต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองด้วยนะครับอ่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันครับ022807127ครับทักทายกัน SMS 4689990

0: ทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: รีบเลยนะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งมาครับสำหรับฝากกล่องอย่าจุดกันยูตราหันฟ้านะครับมาร่วมลุ้นรางวัลกันปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมนะครับกับกิจกรรมหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับร่วมสนุกง่ายๆครับได้ลุ้นทุกคนเลยนะเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าครับที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีแล้วนะครับตัดฝากกล่องสีไหนแบบไหนก็ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งหมดสิทธิ์นะครับโอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้เนี่ยสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งมาด่วนๆเลยนะครับ
0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
1: ยังจำเพลงนี้กันได้อยู่ไหมครับยุคพศ.1โด่งดังมากเลยนะกิ๊บปุศราครับขนแขนสแตนด์อัพฮะ

0: ขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบหอนะครับในช่วงนี้ครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แท็กซี่สโมสรนะครับพบกันครั้งต่อไปครับในวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวติดตามกันเลยเราจะบอกนะครับที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่แท็กซี่ต้องเตรียมตัวลุ้นรางวัลมากมายนะครับเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ครับแล้วก็สนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจ90ของเราด้วยที่สำคัญนะครับพี่แท็กซี่ที่ซื้อผิดพันไอชินหรือว่าแอดวิกอย่าลืมขอเบสเซ็ตที่ถูกต้องครับเช่นเบสเซ็ตที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านนะครับหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานกันได้เลยนะครับและต้องขอบคุณด้วยสำหรับไอชินครับขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางตอนนี้เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถนะครับเน้นคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็น SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกันEFB แบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็ AGM แบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ครับไอชินเขาพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถได้มั่นใจในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดตามได้ที่ Facebookไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยนะครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มาที่เพลงนี้ครับเพลงดังอีกหนึ่งเพลงนะแล้วก็เรียกได้ว่ายุคพศนั้นเนี่ยหลายคนก็จะขอกันเยอะเลยนะครับจำได้ว่าทำมา2เวอร์ชั่นปล่อยมาซิงเกิลแรกครั้งแรกเนี่ยก็หายไปครับแล้วก็เว้นไปสักปี2ปีมั้งแล้วกลับมาใหม่ดังกว่าเดิมนะครับหมีแพนด้าครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
1: ลูกสาวบ้านนี้สวยเก่งทุกคนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์สุดปลื้มไปร่วมยินดีลูกสาวน้องจีจี้ณภัทรอ่อนพลล้ำที่เรียนจบพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ล่าสุดได้ประดับยศเป็นเรือตรีหญิงและเตรียมเข้ารับปริญญา4ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
6: ยาจะกันยุงตราขันฟ้า
7: หนีแล
2: ้
7: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินอยู่
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ะวงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาโชนะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาโชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
3: ทักทายกันหน่อยนะครับป้าปลาสาว 2,000 ปีครับคุณเล็กบางโพคุณตุ้มวัดใส่นะครับพี่สมัยแท็กซี่ป้าผิน101ครับคุณกายจากสำโรงนะครับทักทายมาด้วยคุณปุ้ยพงเพชรนะครับแล้วก็มีขอเพลงของเพชรกทาวุฒิเข้ามาคุณตีจ้องเลยฮะตีจ้องมหาสารคามนะครับทักทายมาด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากกับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือจะโทรศัพท์มาขอเพลงหลังใหม่ก็ขอบพระคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: าฬิกากับธมรรัตน์ขันธวินหูค่ะปลพีขีดเส้นสรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้ย้ำพิสูจน์สีร่างในสุสานให้ชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash
3: อยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสั่งการให้ทางจังหวัดต้องทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์การออกใบอนุญาตสุสานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ4ร่างที่พบว่าถูกนำมาฝังในสุสานเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่และก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรเพราะกังวลว่าหากร่างในหลุมปูนไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นวันที่เทปูนทับหลุมยังระบุในปี2025และปี2026ซึ่งเมื่อเทียบกับปีศักราชแล้วถือว่าเกิดขึ้นหลังปี2566มีความผิดปกติอย่างชัดเจนซึ่งจะปล่อยให้ใครก็ตามแม้จะถือสัญชาติไทยมาทำตามอำเภอใจบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและเรื่องนี้จำเป็นต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงไปถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมทั้งนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและนำมารายงานในการประชุมวันอาทิตย์นี้ภายในเวลา 16:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศาค่ะ
6: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.6 ระดับความลึก 358.6 กิโลเมตรใกล้เกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือความเสียหายที่รุนแรงอิหร่านเตรียมพบหารือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธอีกผู้นำรัสเซียเตือนว่าการส่งทหารยุโรปใดๆไปสนับสนุนยูเครนจะถือเป็นการทำสงครามกับรัสเซียพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกทะลุ 7,000 คนแล้วและกำลังแพร่ระบาดไปยังจังหวัดแห่งใหม่เกิดเหตุรถไฟตกรางในแคว้นนอร์มันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสหลังชนเข้ากับวัตถุไม่ทราบชนิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ44คนในจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต1คนสำหรับสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเมธาวีรัตนวงศารายงาน
7: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดยดีเจออตโต้

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้ขอแนะนำพิมพ์เสนน้ำครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และก็แบบกระปุกด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและก็ร้านค้าทั่วประเทศนะครับทักทายคุณหนึ่งนครปฐมด้วยครับคุณแม่น้องฟ้า101นะครับเจ๊สำเร็จวงเวียนใหญ่

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะครับแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนะครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนซึ่งสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนก็คือการกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีนะครับความเครียดนี่ก็ใช่กินเผ็ดกินอาหารรสจัดนี่ก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะอยากจะห่างไกลจากกรดไหลย้อนก็ควรจะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกครับอย่างเช่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นได้เลยนะครับวันนี้ราคาทองคำปรับขึ้นนะครับคุณฟังพอดีเลื่อนดูข่าวไม่ค่อยได้อัปเดตราคาทองเท่าไหร่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยตอน6โมงเช้าตอน9โมงนะฮะก็บอกว่าสมาคมค้าทองครับปรับค่าราคาทองคำเพิ่มขึ้น200บาทนะครับเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้นั่นเองเนาะอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะทองคำแท่งนะครับรับซื้อบาทละ 68,050 บาทนะครับขายออกบาทละ 68,250 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณเนี่ยรับซื้ออยู่ที่บาทละ 66,688 บาท84สตางค์ครับส่วนขายออกอยู่ที่บาทละ 69,050 บาทนะครับก็ใกล้ๆ 70,000 แล้วเนาะมาลุ้นหันฟ้ากันนะฮะปีนี้ก็แจกทองคำแท่งเลยนะตั้ง1บาทนะ

0: บอกเล่า90
1: วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในบอกเล่า90ด้วยนะครับกฟผ.ร่วมเวที EIA Symposium 2026นะครับถ่ายทอดแนวทาง EIA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมคว้า4รางวัลEIA Monitoring Award ด้วยนะครับนายเอกรัตน์สมินทรปัญญาครับผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงาน EIA Symposium and Monitoring Award 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดShaping Sustainable Tomorrow ครับพัฒนาสมดุลสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาโดยสำนักงานนโยบายนะครับแล้วก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ครับเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพครับสำหรับปี2569นะครับกฟผ.ได้รับรางวัล EIA Monitoring Award 2026จำนวน4โครงการด้วยกันนะครับประกอบด้วยรางวัลระดับยอดเยี่ยมนะครับ2โครงการได้แก่โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีจังหวัดลำปางและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็รางวัลระดับดีเด่นจำนวน2โครงการได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็โรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับ
0: บอกเล่า90 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แคบิวชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
1: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
2: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
12: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
12: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
15: แนะนำเลยครับสบู่ชาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราก็จะเผชิญกับเรื่องราวของมลภาวะมากมายทั้งฝุ่นควันแสงแดดนะครับบางทีหน้าหมองคล้ำเลยแหละใช้สบู่ชาเน่ได้นะครับจบปัญหาหน้าหมองฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำที่เกิดจากสิวด้วยผิวหน้ากระจ่างใสใช้แล้วติดใจจนลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับปกติก้อนละ129บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ12ก้อนราคาเพียง800บาทเท่านั้นซื้อแล้วมาแบ่งกับเพื่อนๆได้เลยนะครับสบู่ชาเน่ลองใช้กันดูครับสั่งซื้อ0923524446ถึง8ได้เลยนะครับส่งท้ายกับเพลงเพราะตามคำขอที่คุณช่วยกันเลือกมาครับวงเหงาสาวอกหักช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องอ้อยนะครับออโต้กลับมาใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและ
1: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: เร่งรีบ
9: ตองนี
10: ้แค่สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรจึงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีความรับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้วใน7ด้านอาทิการเร่งและล่ากำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ร่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลาบล็อกพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรจึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมการเที่ยวชมอยุธยาผ่านเรื่องเล่า5มิติในยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท้าทายความกล้าที่ชวนขนลุกติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยวค่ะ
14: พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นพื้นที่แห่งเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกที่ชวนออกเดินทางย้อนกาลเวลาผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อณวัดวรเชษฐ์ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรื่องราว5มิติของอยุธยาจะถูกถ่ายทอดผ่านการใช้แสงสีเสียงและเรื่องเล่าภายใต้แนวคิดMystery and Legacy เริ่มจากมนตราแห่งประวัติศาสตร์ที่พาย้อนรอยอดีตผ่านโบราณคดีและร่องรอยแห่งกาลเวลาก่อนเข้าสู่มนตราแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมามนตราแห่งการค้าขายและอาหารที่รวบรวมอาหารมงคลอาหารท้องถิ่นฟู้ดทรัคและของดีจากชุมชนขณะที่มนตราแห่งศิลปะไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสผู้ปัญญาและงานฝีมือและที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมนตราที่5ความลี้ลับเมื่อเรื่องเล่าจากสถานที่เก่าแก่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาลาวัดร้างที่ชวนท้าทายความกล้าและสัมผัสตำนานที่เล่าต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจิจ๊ะพาเที่ยวขอบอกว่างานเสน่ห์ไทยแอปพระนครศรีอยุธยาจะทำให้อยุธยาไม่ใช่แค่เมืองเก่าที่น่าเดินชมอย่างในอดีตแต่จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่แบบที่คุณต้องขนลุกอย่างแน่นอนนะครับ
4: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
15: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
8: ้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย

0: ีเจออโต้กลับบ้านเรียบร้อยนะคะดีเจออยมาอยู่ดูแลกันต่อนะพร้อมกับพี่รอนนี่ของเราทั้งหลังไมค์โทรมาคุยได้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเงินนะคะ SMS 4689990นะคะชัดชัดโชว์ของเราวันนี้2เพลงนะคะเป็นเพลงของ2ศิลปินค่ะที่จะได้เจอแฟนๆนะคะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ซึ่งก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังอีกแค่3สัปดาห์ได้นะคะเราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะกับสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะท็อปนรากรหอยจำที่ขงเจียมนะคะก็มาพร้อมกับพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์นั่นเองนะคะเป็นวงแบบว่าสุดยิ่งใหญ่ในตำนานกว่า60ปีกันเลยทีเดียวนะ4ตุลาคมนี้นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะแฟนๆไปให้กำลังใจกันไปเชียร์กันได้เลยนะคะระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะนำทีมมีทั้งท็อปนรากรมีทั้งเต้ายองยุคนเดชซึ่งตอนนี้เต้ายองก็มีแบบว่างานละครถ่ายแบบติดพันอยู่แต่ว่าก็เคลียร์คิวมาให้กับ90ลูกทุ่งรักไทยจนได้เลยทีเดียวนะคะยังมีน้องบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีชยาซึ่งก็เป็นดาวรุ่งเจนใหม่ของระเบียบวาทศิลป์ที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะไปเชียร์ไปกรี๊ดกันนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพลงที่เปิดไปอีกหนึ่งเพลงคือป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะนางเอกจากศิลปินภูไทยค่ะที่เป็นนางเอกปีแรกนะคะคุณผู้ฟังป๊อปปี้ก็ต้องมาขอกำลังใจเปิดฤดูกาลแล้วต้องมาเชียร์กันนะคะ4ตุลาคมนี้มาให้กำลังใจป๊อปปี้กันก็มาพร้อมกับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะคะแล้วก็มีมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์2หนุ่มหล่อนะคะจากศิลปินภูไทยรวมถึงก้องสมุทรนะซึ่งตอนนี้ถ้าติดตามน้องก็จะเห็นว่าน้องจะใช้ชื่อก้องชัชวาลคนเดียวกันนี่แหละค่ะกับไม้ทองคำ7นะซึ่งเป็นแชมป์ไม้ทองคำ7นะคะสำหรับน้องก้องสมุทรนะคะ4ตุลาคมนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงไปเชียร์หน้าห้านกันเด้อส่วน10อันดับเพลงดังของเราก็พร้อมแล้วนะมาเชียร์หน้าวิทยุนี่แหละค่ะใครฟังผ่านแอปก็เชียร์หน้าจอมือถือละกันนะคะ10อันดับเพลงดังในวันเสาร์นี้จะมีเพลงอะไรกันบ้างรับรองว่าฮิตโดนใจทุกเพลงแน่นอนนะคะอันดับ1ยังจะเป็นหัวอกพ่อห้างอยู่ไหมถ้าให้ทายอันดับ1อันดับเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะทายถูกกันเยอะเหมือนเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเพลงรางวัลจัดไป30เพลงนะคะแทบหมดรายการนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อันดับ1อันดับ2ละกันนะคะจะได้ยากขึ้นมานิดนึงอันดับ1และอันดับ2ค่ะบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่นี่คือคำใบ้นะคะหล่อมากๆนะคะอันดับ1และอันดับ2ในวันเสาร์นี้12กันยายนคือเพลงอะไรโทรหาพี่รอนนี่ได้ส่งเป็น SMS มาก็ได้จ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียงกาเหว่ากันดีกว่าเอ๊ะจะใช่เสียงกาเหว่ามั้ยคุณผู้ฟังใครมีความรู้เรื่องนกบ้าง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: เสียงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังช่วยบอกหน่อยว่าเป็นนกอะไร

0: พี่จินตราว่าทำไมในเพลงของพี่จินแม่หลายๆเพลงต้องมีเสียงแบบนี้เสียงนกเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังพี่จินบอกว่าเวลาที่เพลงเนี่ยทำแล้วมันมาเงียบๆนะพี่จินก็จะชอบใส่เสียงนกเข้าไปให้มันแบบมีสีสันอันนี้เป็นความตั้งใจกันเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับเพลงนี้เข้ามาใหม่ในชาร์ตของเราอันดับที่10ค่ะคิดฮอดผาแดงเด้อจากแคทไนสตูดิโอนั่นเองยินดีด้วยนะคะคุณโอเว่นบอกว่านกกาเหว่าตัวนี้ได้ยินบ่อยนะสำหรับเพลงของพี่จินตราก็น่าจะทำงานกับพี่จินมานานมากสำหรับนกตัวนี้นะคะพี่ประสานแท็กซี่เมื่อวานม้วนนะไปกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะไปเจอนักร้องในดวงใจคือแมนมณีวันโอ้โหปลื้มมากๆเลยอยากจะฟังหัวอกพ่อห้างมาส่งกำลังใจให้กับเพลงในชาร์ตอันดับ1ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เกือบแยกไม่ออกนะว่าคนไหนพี่ประสานแท็กซี่คนไหนแม่มณีวันมีความคล้ายคลึงนะคะสวัสดีคุณยายสง่าด้วยมาแล้วพี่สมชายขับแท็กซี่เมื่อวานก็น่าจะไปเจอกันในแท็กซี่สโมสรใช่ไหมพี่สมชายวันนี้ก็แวะมาทักเลยแล้วก็มาขอเพลงแม่มณีวันด้วยเอ้าได้เลยค่ะคือไปเจอตัวจริงของศิลปินบางทีมันเกิดความประทับใจไงคะคุณผู้ฟังใครประทับใจแม่มณีวันประทับใจหัวอกพ่อห้างเดี๋ยวไปเจอกันต่อ4ตุลาที่ลูกทุ่งสแควร์นะคะรับรองมันแน่นอนจ้ะมาที่อันดับ9ค่ะคุณผู้ฟังอันดับ9เนี่ยขึ้นจากอันดับที่10นะคะอยู่ในชาร์ตมา2สัปดาห์สำหรับสาวโคราชคนนี้นะคะใบเฟิร์นสุทธิยาสาวโคราชขาดรักเด้อ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

0: นธนาสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งของเรานะคะร้องเพลงสนุกสนุกได้มามันเลยทีเดียวนะนารีขี้เมาเพลงนี้อยู่ในชาร์ตอันดับที่8ของเรานะคะ3สัปดาห์แล้วด้วยนะต่อเนื่องจากอันดับที่9ใบเฟิร์นสุทธิยากับสาวโคราชค่ะรักนะทั้ง2เพลงก็แวะไปชมกันได้นะคะเป็นไลลิตนะคะนารีขี้เมาก็ที่ YouTube แล้วก็แฟนเพจฝนธนาสุนทรค่ะส่วนสาวโคราชค่ะรักนะก็ช่อง YouTube ของใบเฟิร์นสุทธิยานะคะคุณพิทยาอันดับ1แมนมณีวัน2แมนพิสิทธิ์พงษ์นี่หล่อทั้งคู่ใช่มั้ยล่ะอยากจะฟังชัยวาตาปีเป็นเพลงรางวัลเนาะคุณเปาร้อยเอ็ดทายมาเหมือนกันเลยนะคะคุณนกดอนเมืองกับคุณเอื้องเชียงใหม่บอกว่า1แมมมณีวัน2ก็ต้องเป็นลีโออาทิตย์นี่ก็จะมีคู่นี้ที่หล่อเหมือนกันอีกนะคะสวัสดีคุณนวพลพิจิตรนะมาเชียร์จิ้งหรีดขาววงเทวันเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงนะคะได้ฟังสัมภาษณ์กับเพลงใหม่ล่าสุดพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันด้วยค่ะพี่ออดวัดก่ออันดับ1แมนมณีวันนะคะแล้วก็มีพี่วิชาญอันดับ1อ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์เด้อ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
0: ุกวันนี้การดูแลตัวเองนะทำได้ง่ายๆค่ะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บให้ครบ3ฝาค่ะจะรวมเป็นฝาเครื่องดื่มชูกำลัง OT ด้วยก็ได้นะคะบวกเงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองก็แลกรับค่ะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยฟรีไปเลย1ขวดนะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะแลกได้ฟรีเลยจ้ายิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงค่ะอันดับที่7มาเลยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: เป็นเพลงที่มิวสิกวิดีโอน่าดูมากๆเลยนะคะความสวยน่ารักของปลายกนกพรแล้วก็คนแต่งคือเฟิร์นกัญญารัตน์ด้วยนะคะเข้ามาใหม่ในชาติของเราอันดับที่7จากแกรมมี่โกลด์บอกคืนแล้วเนาะได้ฟังเพลงนี้นะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วย4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันศิลปินเพียบเต็มเวที

0: 4ตุลาคมนี้ไปเชียร์กันหน้าเวทีรับรองสนุกแน่นอนนะเพราะว่าน้องปายก็จะมีอีกหนึ่งเพลงคือบทโสดบออนุญาตให้จีบเป็นเพลงฮิตนะให้แฟนๆได้แดนซ์กันไปลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยนะช่วงนี้ทองแพงนะทุกคนลูกทุ่งสแควร์สวัสดีพี่ออนประเสริฐด้วยอันดับ1แมนมณีวันนะคะพี่ออดค่ะพี่น้อยภาษีเจริญ1แมน2ลีโอวันนี้ให้ทายอันดับ1และอันดับ2นะคะมีเพลงอะไรบ้างใครทายถูกก็บอกเพลงรางวัลมาได้ค่ะพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาช่วงหน้า
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6

0: ญาพรนะคะสามวันลำห้องไห้ค่ะเพลงแรกเลยนะคะ
1: ที่เป็นเวลาสุดล่ำเลยด้วยจ้า
0: ฝากไว้กับแฟนๆ90นะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะจ๊ะม่วนมันสุดๆนะคะดูย้อนหลังได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปกดติดตามกดSubscribe กันนะคะที่ช่อง YouTube ของลูกทุ่งสแควร์ได้เลยจ้า
1: บันทึกตรงนั้นแค่ของคุณ
0: รวมถึงแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะคะไปกดถูกใจกดติดตามเอาไว้เพราะว่าวันที่4ตุลาคมนะสำหรับแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะชมไลฟ์ได้นะคะผ่านแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ค่ะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆนะคะแวะมาเถอะสเตเดียมวัน BTS มาก็ได้นะคุณผู้ฟังลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะเดินทางสะดวกค่ะหรือใครจะมารถเมย์นะคะตอนเช้านี่คือนั่งมาชิวๆเลยรถเมย์ผ่านหลายสายจะเลือกลงเป็นป้ายบรรทัดทองก็ได้หรือว่าจะเป็นป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นะคะสามารถจะสอบถามเส้นทางรถเมย์ได้นะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นเบอร์1348นะถ้าจำไม่ผิดนะออยเคยโทรสอบถามเหมือนกันนะคะ BTS MRT ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังลงสถานีหัวลำโพงแล้วอุดหนุนพี่วินมอไซค์มาสเตเดียมวันนะคะคือสะดวกกับการเดินทางมากๆเลยล่ะค่ะ

0: นี่เลยค่ะสบู่และเซรั่มผิวใสวิตซีนะคะเข้าไปใน 7-Eleven แล้วก็ CJ Mall ค่ะสังเกตก่อนเลยว่าซองสีส้มๆอยู่ที่ไหนนะเจอแล้วนะคะก็เข้าไปดูซินะคะมุมซองบนเขาจะเขียนว่าสบู่ผิวใสวิตซีแล้วก็อีกซองหนึ่งเขาจะเขียนว่าเซรั่มผิวใสวิตซีนะคะซื้อคู่กันมาลองใช้ได้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะเขาขายดีมายาวนานโดยเฉพาะเซรั่มเนี่ยถูกใจคนผิวหมองมากๆเลยนะคะสบู่ก็ช่วยเคลียร์ต่างๆรอยสิวลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มความกระจ่างใสนะทั้ง2 อย่างใช้คู่กันเติมความชุ่มชื้นได้เลยค่ะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงในชาร์ตอันดับที่5ของเราจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาติดตามฟังกันได้เลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่า
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทอทอทอ
2: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะทอทอทอสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทอทอทอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทำสง
10: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
11: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

0: ฐาวุฒินะแหมถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะเป็นเพลงที่คำร้องทำนองโดยพัชรพลสุทธิอาคารนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองเชื่อว่าคนแต่งนี่น่าจะมีการได้แรงบันดาลใจมาจากฟุตบอลแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ อาจจะเดินสับขาหลอกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่5ค่ะขึ้นจากอันดับที่7นะคะแล้วก็4ตุลาคมนี้ไปกรี๊ดไปเชียร์เพชรคทาวุฒินะคะคือหน้าเวทีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะล้อหลอกกันเลยทีเดียวนะสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะคุณเอเปซิ่งสุขสันต์วันเสาร์นะคะพี่ขุนแผนคุณพี่ออมประเสริฐ1แมมมณีวัน2ลีโออาทิตย์ค่ะคุณหนุ่มจอมทองกับลูกหลานหลวงพ่อเพชรนะคะแล้วก็สองคนนี้แหละนะคะบอกว่า1แมนมณีวัน2แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะพี่ถันสาธุประดิษฐ์1แมน2ลีโอโอ้โหวันนี้คนไทยบอกว่าลีโออันดับ2ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับเพลงในชาร์ตอันดับ4 3 2 1นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังทายได้จนถึง 11:15 นาทีละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปอัปเดตข่าวกันก่อนค่ะจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยชั่วโมงหน้าค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายจุลศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัดเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจุลศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัดโดยระบุว่าเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปี2569และเป็นไตรมาส1ของปี2570โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1ติดจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากเกินกว่านั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองนอกจากนี้มีคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทและเมืองรอง 2,000 บาทต่อติดลักษณะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งนึงโดยขยายการใช้คูปองจากร้านอาหารครอบคลุมร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและล่องเรือเบื้องต้นเปิด1ร้านติดประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5ติดคาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคมนี้และเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569ก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในต้นเดือนมกราคมปี2570โดยนายจุลศักดิ์ระบุว่าจะเสนอครม.ใช้เงินจากพรบ.เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักโดยกระทรวงการคลังจะกำหนดโดยให้ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารยืนยันราคาเดิมเนื่องจากช่วงโครงการเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมเปิดให้ร้องเรียนได้หากพบการขึ้นราคาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเร่งตรวจสอบและดำเนินการนี่เป็นผลจากยุพึกแต่งงานครับ
4: เช้าวันนี้เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหวังฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคส่วนราชการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3203และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขตป่าชุมชนบ้านชำนาญจุ้ยตำบลบ่อภาคโดยมีการปลูกไม้ท้องถิ่นอาทิต้นยางนาต้นประดู่และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆรวมจำนวน500ต้นบนเนื้อที่3ไร่กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศสืบไปและนี่คืออีกหนึ่งกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะท่ามนรัฐคันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
11: ้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย
12: เหลือเวลาอีกเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะคะจะหมดเขตแล้วค่ะกับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะคะซึ่งเราก็ใช้มาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าฝนยุงเยอะค่ะและกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่นะที่มียุงมากที่สุดของไทยกันเลยทีเดียวนะคะภาคกลางนี่ก็ยุงเยอะนะคุณผู้ฟังใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ากันแล้วก็ตัดฝากล่องมาค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งเลยตู้ปน.4ปนฟ.สายไหมกรุงเทพ10224นะคะได้ลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทโอ้โหน่าลุ้นมากๆเลยนะคะปีนี้หมดเขตสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วต้องรีบแล้วล่ะค่ะวันนี้วันหยุดสุดสบายนะจะส่ง10ชิ้น20ชิ้นใครส่งเป็น100ชิ้นจะใช้วิธีพิมพ์แล้วแปะก็ได้นะคะอย่าลืมส่งข่าวญาติพี่น้องต่างจังหวัดให้ส่งมาร่วมลุ้นทองคำแท่งในปีนี้กันด้วยกับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
10: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
12: ใครทายว่าเพลงนี้อยู่ในอันดับที่2ผิดไปแล้วจ้าลีโออาทิตย์ลูกทุ่งโบราณอันดับที่4ค่ะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3

0: าใหม่อันดับที่3นะคะไม้ไทยหัวใจศิลป์กับฝันพ่อเป็นนิวเวอร์ชันนะคะยอดวิวนี้ใกล้แต่2ล้านวิวแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะแฟนๆชื่นชอบนะเพลงของไหมไทยนี้ก็คือจะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวมาเลยทีเดียวนะคะเจ็บปวดอกหักผิดหวังทุกเพลงนะคะไหมไทยเป็นคนร้องแต่ว่าคนฟังคือร้องไห้นะคะคือไหมไทยร้องเพลงแต่คนฟังร้องไห้ อันดับที่3ค่ะนะคุณปุ้ยพงเพชร1แม่มณีวัน2แมนพิสิทธิพงศ์นะคะเช่นเดียวกับคุณเอื้องเชียงใหม่นะคะคุณพี่ดวงใจบอก1แม่มณีวัน2ลีโออาทิตย์นะอ่ะใครทายว่าลีโอก็ผิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะ 11:16 นาทีค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่ด้วยกันกับ DJ Oi ค่ะแล้วก็พี่รอนนี่ของเราล้างใหม่วันเสาร์สบายๆ12กันยายนนะรายงานชาร์ตมาจนถึงอันดับที่2และอันดับที่1บอกเลยนะคะว่าคำใบ้ของเราเนี่ยคือคนหล่อนะสองคนนี้คือหล่อมากพี่สมหมายแท็กซี่เมื่อวานไปกิจกรรมแท็กซี่สโมสรด้วยนะคะก็แวะมาบอกว่าส่งแรงเชียร์แมนมณีวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือพี่แมนมณีวันนี่คือหล่อมากมีแต่คนพูดถึงนะคะโดยเฉพาะไปอยู่ในกลุ่มพี่ๆแท็กซี่ไปร้องเพลงลงจากเวทีไปร้องเพลงแบบใกล้ชิดกับพี่ๆแท็กซี่นะคะแยกกันไม่ออกเลยคนไหนแมนคนไหนแท็กซี่นะคะมีความนัวสุดๆอ่ะไปกันต่ออันดับ2จ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: ฮอตฮิตจากปลายฟ้ามาจนถึงบุญผลาบ่อฮอดค่ะไอแมนพิสิทธิพงศ์อยู่ในชาร์ตเพลงนี้6สัปดาห์

0: คุณผู้ฟังแหมเพลงเพราะโดนใจสุดๆนะคะ10อันดับเพลงดังอันดับที่1โอ้โหบอกเลยว่านี่คือเพลงในโปรเจกต์มิวสิก90มิวสิกมาแรงนะคะแฟนๆขอกันทุกวันทุกช่วงดีเจจริงๆนะคะแล้วก็แมมมี่วันนี้ก็ตอบรับเคลียร์คิวมาให้เราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ค่ะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรที่ตลาดวันอวนมาร์เก็ตเอกชัย101นะไปเติมความสุขให้กับพี่ๆแท็กซี่ที่เป็นแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะเมื่อวานนี้ทั้งลุ้นเงินหมื่นทั้งรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะทั้งสนุกสนานกับแมนมณีวันศิลปินขวัญใจนะนอกจากนั้นค่ะอันดับ1ของเราพี่แมนมณีวันยังเคลียร์คิวไปร่วมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะคะ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองค่ะไปกรี๊ดกันให้สนั่นเพราะว่าไอ้แมนมณีวันจัดเต็มแน่นอนในลูกทุ่งสแควร์รับประกันความมันแบบเกินร้อย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: หัวอกพ่อห้างนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะคงที่อันดับ1ของเราออนชาร์ตมา4สัปดาห์นะคะต่อเนื่องอันดับ1 3สัปดาห์

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เขียนของอาจารย์พศสุวรรณพันธ์นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นนักแต่งคู่บุญกันนะคะหลายๆเพลงแล้วที่พศสุวรรณพันธ์แต่งให้แม่มณีวรรณร้องนะคะแล้วก็โดนใจแฟนๆมากๆเลยทีเดียวสุดอันดับเพลงดังกดไลค์กดแชร์กันต่อได้ที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะทุกคนรวมถึงทุกช่วงดีเจนะตลอดทั้งสัปดาห์สามารถที่จะขอกันเข้ามาได้เลยให้10อันดับเพลงดังนะคะอยู่ในชาร์ตนานๆด้วยรวมถึงเพลงใหม่ๆที่แนะนำให้ฟังกันในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะก็สามารถที่จะขอฟังกันมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะมาถึงเพลงรางวัลกันดีกว่ามีคุณปุ้ยพงเพชรนะคะตอบมาถูกต้องนะคะคุณเอื้องเชียงใหม่ถูกต้องค่ะลูกหลานหลวงพ่อเพชรนะคะคุณหนุ่มจอมทองนี่มีใครอีกหลานที่ทายถูกนะคะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคุณพิทยาคุณเปารอยเอสนะโอก็เยอะเหมือนกันนะคะทางหลังใหม่นี้ก็จะมีคุณพี่น้อยใช่ไหมอ๋อพี่น้อยทายผิดนะคะเอาเป็นว่าเพลงรางวัลที่อยากฟังเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจัดให้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ
2: แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออย
1: เริ่มต้นที่คนเก่งก่อนเลยนะคะคุณหนุ่มจอมทองค่ะทายมาถูกต้องแล้วก็เลือกเพลงนี้มาวันนี้วันเสาร์คุณหนุ่มจอมทองเตรียมหยิบซอเขียนคิ้วจะเขียนคิวแล้วก็จะออกไปเที่ยวแล้วนะจ๊ะ

0: เวียงนฤมลนะคะซอเขียนคิ้วหลุดมือตามคำขอนะคะคุณเปาร้อยเอ็ดนะคะดอกรักดวงมาลานะเดี๋ยวเลือกเป็นเวอร์ชั่นเพลงสดให้ละกันนะคะเพราะว่าดอกรักดวงมาลานี่มาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะโอ้โหคือเสียงกรี๊ดกระหึ่มมากๆเลยทีเดียวนะก็วันนั้นเนี่ยมีบอกเลขเด็ดแล้วก็ออกด้วยนะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อ ยาดมตราโปยเซียนค่ะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะแบรนด์นี้อยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วได้รับรองมาตรฐาน GMP PIX ด้วยนะคะเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีค่ะตอนนี้นะมีเรื่องราวเก้าอี้มานั่งของโปยเซียนนะที่มอบให้กับโรงพยาบาล 3,000 กว่าตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอค่ะที่ชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายและที่จังหวัดตรังค่ะ Facebook Fanpage โปยเซียน TikTok โปยเซียน Official TH และ YouTube โปยเซียน Official ติดตามกิจกรรมดีๆจากโปยเซียนได้เลย
1: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: และที่สำคัญนะคะวันจันทร์นี้แล้ว14กันยายนเริ่มต้นวันแรกนะคะกับการเริ่มลงทะเบียนนะคะเที่ยวฟรีทริปพิเศษลูกทุ่งฮอลิเดย์กับยาดมตราโป้ยเซียนว้าวสุดๆคือฟรีตลอดทริปนะคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยยกเว้นค่ารถจากบ้านมาที่สถานีตอนมาขึ้นรถตอนเช้าเท่านั้นเองต้องจ่ายมาเองนะคะ นอกจากนั้นเที่ยวฟรีกินฟรีนะคะ13ธันวาคมวันเดินทางค่ะอยุธยาลพบุรีนะคะกติกาการร่วมสนุกเดี๋ยวติดตามได้ตั้งแต่วันจันทร์ค่ะเตรียมตัวโทรมาลงทะเบียนได้เลยที่022807127เริ่มต้นจันทร์นี้เป็นต้นไปนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าค่ะในช่วงดีเจออยนี่แหละ11โมงเป็นต้นไปก็จะมาร่วมสนุกนะคะลุ้นรับสิทธิ์การเที่ยวฟรีกันเดี๋ยวรอแฟนๆติดตามกันได้เลยนะคะกับยาดมตราโปยเซียนจ้า
2: ครีมโทนัฟรักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรา
0: เพลงรางวัลจากลูกหลานหลวงพ่อเพชรนะคะน้องมากับคำว่าใช่

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

พูนะอยู่ไก่บันไดกระยงมาสีนิ้วหานี่หกพูนะความเจ้าชู้บ่มีใดโหน้ำเพราะว่าเขาขึ้นได้ใจเอาเป็นรู้ก็ได้

0: ใครจะกล้ากรีดนะคะ
1: แล้วแต่สิคิ
0: ดดอกรักดวงมาลาค่ะเพลงรางวัลที่คุณเปาร้อยเอ็ดเลือกเข้ามาจัดให้เลยในใจอยากได้สองจ้าคุณเอื้องเชียงใหม่เลือกเพลงนี้นะคะ
2: ในทุกๆแพลตฟอร์มคร
0: ับ เนกนฤพลกับสิลืมเขาแล้วล่ะจัดให้เลย
2: เอาฟังได้แล้ว YouTube ก็ดี TikTok มีให้เล่นแผ่นเสียงเป็นที่เรียบร้อยครับ

0: เดินมาทีแรกก็ว่าจะเป่าให้ผมนะฮะผมก็เดินไปเอาพัดลมเต็มที่เลยตลกนะเนี่ยเราเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลย
1: ลูกทุ่งสแควร์โชว
2: ์รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้ New เจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้ New เจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้ New เจริญพาราของ New เจริญ Pharmaceutical อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

แม่จ๋าน้องเพชรขออย่างเดียวอย่ากดผมลงไปนะเดี๋ยวมันจะเละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้นะต้องบอกว่ามีศิลปินมากมายหลายคนเลยทั้งรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือว่าทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นไอดอลของน้องเพชรด้วยนะครับอย่าลืมรอให้กำลังใจทุกๆคนด้วย

คือดวงใจนะเพลงสุดโปรดของคุณพิทยานะคะขอเพลงนี้ตลอดทั้งปีนี้ก็ขอเพลงนี้อยู่เกือบจะเป็นเพลงเดียวเลือกเวอร์ชั่นสดๆจากเพชรคทาวุฒิมาฝากกันนะในบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะแล้วก็4ตุลาคมนี้เดี๋ยวเพชรคทาวุฒิไปขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราที่สเตเดียมวันบรรทัดทองโอ้โหรับรองว่า FC นี่คือกระหึ่มแน่นอนนะแฟนๆก็ตามไปเชียร์ได้ทุกศิลปินเลยนะคะรักใครชอบใครกรี๊ดให้สลบอย่าลืมกรี๊ดดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยนะ4ตุลา11โมงเรามีนัดกันนะคะมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนไปแจกกันเริ่มตั้งแต่11โมงเลยนะคะก็จะมีการแจกของบนเวทีนะคะพูดคุยทักทายถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะแล้วก็ศิลปินก็จะมีโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นมอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ไปร่วมงานนะคะครั้งนี้คือแน่นขนาดสเตเดียมวันที่ว่ากว้างๆนะคะกลับกลายเป็นว่าแค่ไปถนัดตาขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปร่วมสร้างความสุขด้วยกันทั้งตัวศิลปินนะคะแฟนๆที่มาเชียร์กันมาให้กำลังใจแล้วก็เหล่าดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวฟังเพลงจากแอปช้างไทยออนไลน์ค่ะคุณปุ้ยพงเพชรเลือกเพลงรางวัลเป็นน้องแตงกวาณัฐระดาใช่ไหมคะก็เลือกบรรยากาศสดๆจากลูกทุ่งสแควร์มาฝากกันให้หายคิดถึงแล้วกันนะคะส่งท้ายกันแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยที่แชทชาโชว์พร้อมกับการพูดคุยสัมภาษณ์พี่จิ้งหรีดขาววงเทวันจ้าชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะคะเลิฟแล้วเลิฟเลยจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินาหูค่ะพลตำรวจโทรุทธพลย้ำ7นโยบายกระทรวงเพื่อประชาชนและตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ปุ่มทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเพิ่มนะคะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเพิ่มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเดินหน้า7นโยบายกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการทำงานทุกขั้นตอนย้ำประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษ
0: ณ์ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ติดลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
1: ้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย
3: ืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: จำเป็นต้องง้อใคร
1: แฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยของเรานี่ตัวแรเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะจำจังค่ะโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะศิลปินที่จะไปเจอแฟนๆในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะรับรองเพลงนี้กระหึ่มสเตเดียมวันบรรทัดทองแน่นอนท็อปไลน์มิวสิกนะคะจัดให้มันๆแน่นอนนะคะเชิญแฟนๆที่แจ่มจังหน้าเวทีได้เลยจ้ารับรองสนุกสนานแน่นอนนะคะกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะไปลูกทุ่งสแควร์ทีไรนี่ก็โอ้โหมันสุดยอดทุกครั้งเลยนะคะบ่ายโมง15นาทีค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยกันกับ DJ Oil นะคะ022807127และ SMS 4689990ค่ะวันนี้นะคะที่ไหนแดดจ้าที่ไหนฝนจะตกพรำๆบ้างนะคะแต่ว่าแถวๆสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ของเราฟ้าครึ้มๆนะคะสลับกับมีแดดบ้างก็เลยยังงงๆอยู่นะเอ๊ะฝนจะตกไหมนะนะคะก็ถ่ายไม่ถูกเดาไม่ถูกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังสู้ๆทุกคนนะคะใครที่ทำงานกลางแจ้งนะหรือว่าอยู่ริมถนนนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางทีพ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ชอบนะฝนตกเพราะว่ามันทำให้ค้าขายลำบากนะคะสู้กันทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะใครฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ก็ขอให้รวยๆนะคะวันนี้นะ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าฝนตกทุกวันบางทีค่ะอาการคันยุบยิบนะแหมมันกวนใจจริงๆนะคะเสื้อผ้าก็เปียกแถมยังอับชื้นค่ะนี่คือสาเหตุของอาการคันนะคะสบู่ไมด้าค่ะตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะคะเพราะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันคันนะคะแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังด้วยลองใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังผิวจะไม่แห้งด้วยนะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเราชุ่มชื้นช่วยลดอาการคันค่ะซึ่งก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบไปหาซื้อกันได้เลยช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณผู้ฟังลองใช้ดูนะคะ DJ Oil ก็อยากลองใช้เหมือนกันเพราะว่าบางทีอาการคันมันก็กวนใจเรามากๆเลยแดดจ้าพี่ตั้งบอกมาพัฒนาการแดดเปรี้ยงเลยจ้ะช่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะใครที่คิดถึงจิ้งหรีดนะคะพี่จิ้งหรีดขาวฮัทเชยที่รักนะคะโอ้โห20กว่าปีแล้วเนาะเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเพราะว่าพี่จิ้งหรีดขาวมีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยด้วย
3: เสียงแดนเซอร์ดังๆหน่อยแล้ว
1: นี่บรรยากาศสดๆสวัส
3: ดีปีใหม่ทุกท่านใครส่งเสียงมาขอให้รวยรวยจ้า
1: จ้าอยากรวยฮัทเชยที่รักนะคะคุณผู้ฟังบรรยากาศสดๆจากลูกทุ่งสแควร์

0: คุณผู้ฟังในวันเสาร์นี้นะได้ต้อนรับสาวสวยนะคะนางเอกลิเกสุดสวยนะคะที่แฟนๆทุกคนนี่แบบว่าชื่นชอบเธอมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากวันนี้ก็มีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆชาว90ด้วยนะคะฮัทเชย
1: ฮัทเชยสวัสดีค่ะพี่เดาวงเจวันค่ะวันนี้มาจามถึงด้วยนะเราจามกันมาตลอดเลย
0: จามมากี่ปีแล้วคะพี่ถ้าพูดถึงฮัทเชย
1: อย่าให้นับเดี๋ยวเขารู้รออายุเท่าไหร่หลายปีมาก
0: ประมาณพ.ศ.อะไรคะที่เพลงนี้แบบว่าฮิตแบบ
1: 41ค่ะ
0: โอ้5161ไม่นับอ
1: ย่านับอย่านับตัวเองใครก็ไม่นับหลายปีมาก
0: เพลงนี้คือฮิตมากจริง
1: ๆยังจะบอกว่าตอนเป็นนักร้องอายุ20กว่าแล้วด้วยนะ
0: ไม่สิพูด14ตอนนั้นน่ะ
1: ไม่คิดว่าให้บวกกันว่าจริงๆเราน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆน
0: ัก
1: ร้องอ่ะแต่เราเป็น20กว่าแล้วไง
0: โอ้โหนะ
1: คะอย่าบวกกันนะว่าเท่าไหร่อายุ
0: พอนะคะคุยแค่นี้พอนะคะฮัทเชยที่รักเนี่ยถ้าเป็นแบบปล่อยมา

0: ใช่ไหมคะ
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นแล้วแล้วก็มีเพลงด้วยแล้วก็เพลงของพี่จิ้งหรีดขาวนี่โอ้โหบอกว่ามันโจทุกเพลงจริง
1: ๆมันเราเป็นคนไม่เก่งเพลงช้าต้องกล้าพูดเนา
0: ะ
1: เราเป็นลิเกก็จริงแต่ก็จะถนัดในการเอื้อนเอ่ยเพลงช้าไม่ชอบเป็นคนชอบ
0: สนุก
1: ตอนนั้นนะ
0: คะ
1: ชอบพี่พึ่งแม่พึ่งอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ยุ้ยอย่างเงี้ยเราชอบแนวนี้หมดเลย
0: ค่ะ
1: มันไม่รักเพลงช้าเท่าไหร่ถามจริงๆนะก็คืออาจจะแบบว่าเราชอบความสนุกชอบเอนเตอร์เทนมากกว่าน
0: ี
1: ่มันก็เลยเป็นฮัตเชยที่รักซึ่งเหมาะกับเรานะตอนนั้น
0: ค่ะนะคะยังนึกถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะคะซ
1: ึ่
0: งในช่วงที่พี่จิ้งหรีดขาววงเทวันไปขึ้นเวทีตั้งแต่ก่อนโควิดได้จำได้ว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ประทับใจแฟนๆที่สุด
1: ขอบคุณค่ะ
0: เนาะเพราะว่าความมันเนี่ยแบบมันจริง
1: มัน
0: มาก
1: เป็นคนอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาหน้าเวทีมันไม่ได้ห่วงสวยมันตะโกนเป็นคนเสียงดังมันเป็นคนคุยกับคนดูถ้าร้องเพลงสนุกอ่ะมันยิ่งเป็นเรามากๆเลย
0: สนุกแบบว่ามันหยดติ่งมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสจะชวนพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์
1: ย
0: ิน
1: ดีมาก
0: นะ
1: คะ
0: ซึ่งตอนนี้เราไปอยู่สเตเดียมวันแถวๆบรรทัดทองเรียกว่าใจกลางกรุงเลยทีเดียว
1: ได้เลย
0: น
1: ี
0: ่นะคะเดี๋ยวต้องรอขอคิวเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่างานลิเกก็แน่นมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: มีตลอดค่ะมีเรื่อยๆมีร้องเพลงลิเกรายการอะไรเงี้ยที่ทำประจำอะไรเงี้ย
0: ครบมากเลยทีเดียวเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อย
0: เพราะทำมานี
1: ่ต้องพูดเลยว่าเหนื่อย
0: 30ปี
1: เราทำมาตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะ
0: อุ้ย
1: 8ขวบ
0: 8ขวบ
1: ทำเรื่อยๆมันเหมือนเด็กอะตอนเด็กน่ะมันเริ่มทำงานเพราะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเขาก็เล่นลิเกกันแล้ว
0: ค่ะ
1: มันลากยาวอยู่เนาะ
0: อยู่ในชีวิต
1: เนาะแล้วตอนนี้25อย่ากลับเลยคือเนี่ยมันรู้สึกว่ายาวนะจริงๆจะเฟดตัวแล้วนะก่อนนั้นเนี่ยมันเริ่มก่อน50อ่ะมันรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากเฟดแล
0: ้
1: วเบาเฟดการเฟดของเราคือรับน้อยลง
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่รับเลยรับอยู่ค่ะแต่ว่าต้องน้อยลงสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้หูเห็นทุกที่ทุกทางมันเหมือนว่างานเนี้ยคนรับไหมอันนี้ไม่รับรับไม่รับอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแล้วเพราะว่าวัยมันทำบางคนเอ้าดูหน้าตายังดูดีอยู่เลย
0: สดใส
1: แต่ข้างในต้องยอมรับนิดนึงข้างในเรามันก็เริ่มแก่ง่ายๆต้องยอมรับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันนะว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าที่เจอพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันวันนี้คือสวยสดใสแล้วดูอ่อนกว่าวัยดูเด็กลงอีก
1: ดีมีของดีมาก
0: มีของดีด้วยนะคะ
1: ส่งให้นะส่ง
0: แฟน90ลูกทุ่งรักไทยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่จิ้งหรีดขาวคะแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยเขาจะได้ฟังเพลงอื้ออื้ออ่ะอื
1: ้ออ่ะไม่ใช่ป่ะทุกคนจะไม่เรียกชื่อเพลง
0: เพลงอะไรค
1: ะมันมีชื่อเพลงของเขาค่ะชื่อยิ่งดึกยิ่งเหงา
0: อ๋อเหรอคะ
1: เป็นภาคต่อจากเพลงช้าที่พี่ยิ่งยงได้แต่งเอาไว้ที่ร้องเนี่ยเขาก็ที่สัมภาษณ์กัน
0: ที่ติดชาร์ต10อันดับเพลงดังค่ะ
1: โสดโคตรเหงา
0: ตอนนั้นนะ
1: โสดนะฮะโสดโคตรเหงา
0: ค่ะ
1: เป็นเพลงช้า
0: ค่ะ
1: จริงๆอ่ะพี่ฤทธิ์อ่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้เก่งเพลงช้าแต่เราขอเพลงพี่ยงเพลงเร็วยิ่งยงยอดงามเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นพี่ที่รักกันมากพี่ยงค่ะหนูขอเพลงสนุกสนุกหนึ่งเพลง
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่เขาให้ ให้เพลงช้า
0: แต่งจากชีวิตด้วย
1: เขาบอกเขาแต่งไว้นานและน้องช่วยร้องหน่อยก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนึงเนี่ยเนาะแต่ร้องในความเป็นเหล่าเนา
0: ะ
1: ก็ได้ประมาณนั้น
0: ย้อนนิดนึงได้ไหมคะจำเนื้อได้ไหม
1: ได้
0: สักนิดนึงนะคะพี่จิ้งหรีดขาวค่ะ

0: จเนี่ยมันถามเลยขึ้นมาแล้วมันมีท่อนนี้ฝากนกนกนกฝากแม่ฝากดาวเนี่ยมันฝากทุกอย่
1: าง
0: จงช่วยส่งข่าวบอกฟ้าให้ทีเนี่ยประมาณฝากทุกอย่างว่าฉันนะยังโสดอยู่นะ อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ฝากมานี่ก็หลายปีแล้วเป็นยังไงคะมันอัปเดตชีวิตกลับมาเป็นยิ่งดึกยิ่งเหงายังเหงาเหมือนเดิม
0: คิดดูสิก็ยิ่งเหงา มันเหมือนจะดีขึ้นเนาะเราอุตส่าห์ร้อง
1: อุตส่าห์บอกแล้วนะ
0: โคตรเหงา
1: อุตส่าห์บอกแล้ว
0: เราอุตส่าห์ว่าเราโสดแล้วก็โคตรเหงาแล้วคิดดูสิมันดีขึ้นหรือเปล่ามันต้องไม่ดีขึ้นมันกลายเป็นยิ่งดึกยิ่งเหงาแต่ว่าโจ๊ะนะอันน
1: ี้
0: เราก
1: ็
0: เปลี่ยนเลยจากซึ้งซึ้งจากเหงาเหงาซึ้งซึ้งอันนี้เหงาแบบโจ๊ะโจ๊ะ
1: มันเป็นภาคต่อ
0: ถูก
1: จากโสดโคตรเหงา
0: ถูก
1: กลายมาเป็นยิ่งดึกยิ่งเหงาซึ่งแค่ชื่อเพลงบอกเลยว่าโดนใจสาว

0: โสดเพราะเดี๋ยวนี้คนก็เป็นโสดกันเยอะมากๆด้วยนะคะ
1: เพราะพี่ลีบอกแล้วเพลงนี้เอาใจคนขี้เหงา
0: เออนะคะ
1: จริงๆไม่โสดก็ฟังได้นะ
0: อือได้
1: ได้หมดได้หมดเลย
0: นะคะงานเขียนของ
1: อาโน้ตเชิญยิ้มหรือพี่โน้ตของเราเนี่ย
0: คือไปเจอพี่โน้ตแล้วบอกพี่โน้ตคะขอเพลงเหรอคะหรือยังไงคะ
1: อย่างนี้ค่ะเราทำรายการประจำอยู่ช่อง7ใช่ไหมคะด้วยกันแล้ววันนั้นก็เจอทั้งพี่ยงแล้วก็พี่โน้ตมาเป็นกรรมการ3ท่านแล้วเราก็ออดอีกแล้วพี่ยงขอเพลงน้องหน่อยคือนั่งตอนยังไม่ได้เข้ารายการใช่ไหม
0: คะ
1: พี่ยงขานขอเพลงน้องหน่อยเพลงสนุกนะวงเล็บว่าสนุกน
0: ะ
1: เขาบอกยังไม่มีเลยน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามพี่โน้ตมีเพลงสนุกไหม
0: ค่ะ
1: เขาร้องให้ฟังเลย
0: อ๋อ
1: เขาร้องให้ฟัง1ท่อนแต่เขาไม่ได้เนื้อแบบประมาณนี้นะไม่เหมือนเนื้อที่
0: ร้องอยู่
1: นะคะเขาจะร้องคึกคักคักคึกตึกตักตักตึกอ่ะเราฟังทำนองเฮ้ยทำนองนี้เป็นทำนองลิเก
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นเพลงลิเกซึ่งเราเคยได้ยินมานานแล้ว
0: ติดหูอยู่แล้วจริงๆติดหูอยู่แล้ว
1: ซึ่งจริงๆหามานานแล้วเพลงลิเกก็เลยบอกพี่โน้ตหนูขอซื้อเชื่อไหมว่าซื้อเลย
0: ซื้อเลยโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อทั้งหมด
1: ใช่เขาร้องแค่ซ้อนแค่สร้อยเขาเรียกว่าสร้อยเนา
0: ะ
1: ท่อนสร้อยอ่ะหนูซื้อเลยบอกเฮ้ยเอาจริงอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยส่งเนื้อมาให้หนูก
0: ็
1: ซื้อกันตรงนั้นเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาฟังเนื้อพอฟังเนื้อปั๊บอู้มันเป็นแบบเพลงนานแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าพี่โน้ตค่ะหนูขออนุญาตปรับเนื้อได้ไหม บอกกับพี่กันอย่างนี้ได้เอาแล้วแต่จิ้งหรีดเลย
0: ค่ะ
1: ผ่านไปใช่ไหมได้มาแต่ปลายกุมภาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ยังเงียบอยู่ จนแกโทรมาไอหรีดเพลงออกยังยังพี่เพราะอะไรหนูขออนุญาตเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษานะพี่เพราะว่างานเราเยอะก็เออเห็นแล้วว่างานเยอะอะไรเงี้ยหนูเหมือนยังไม่พร้อมแบบเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบไม่มีเวลาเข้าห้องอัดเนี่ยตอนเนี้ยพอเข้าพรรษาเราก
0: ็มีเวลานิดนึง
1: ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาไม่กี่วันเองนะประมาณเดือนถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนดีก็รู้สึกว่าหยิบเพลงเนี้ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพราะเราอะทิ้งช่วงแบบโห2ปีจากที่ทำเพลงไว้ใช่ไหมคะ2ปีเพลงที่มาขั้นมันมีแค่เป็นขั้นเพลงเขาเรียกนะ cover ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องทำแล้วแล้วตัวเองเริ่มว่าง4วันวันนั้นจำได้เลยว่าง4วัน ก็เลยปรึกษาน้องบ๊อบบี้350ซึ่งเรามาดูแล้วว่าเพลงนี้ถ้าแนวสนุกร่วมสมัยควรจะเป็นใคร
0: ก็ไปลงตัวที่
1: บ๊อบบี้สามพันห้าสิบเขาอยู่ชลบุรี
0: ช่วยแก้เนื้อด้วยใช่ไหม
1: เราก็บอกว่าเราโทรคุยกันนะว่าบ๊อบบี้ฟังเนื้อหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยบ๊อบบี้ก็เลยโทรกลับมาพี่ครับนะครับเลยพี่ครับนะครับเนี่ยผมขอปรับเนื้อได้ไหมบอกถูกต้องค่ะเพราะว่าบอกอาโน้ตแล้วบอกพี่โน้ตแล้วว่าปรับได้ใช่ไหมแล้วน้องเป็นคนที่ปรับเนื้อเร็วมากเหมือนส่งไปเนี่ย
0: แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวส่งมาเลยแล้วเราก็ลองฟังเขาร้องเหมือนร้องให้ฟังอะอื้ออะตกใจหูอื้ออะเลยเหร
0: อ
1: แล้วก็บักคือแล้วก็ทั้งเพลงเลยฟังทั้งเพลง
0: ค่ะ
1: ตอนแรกไม่ได้มั้งหนึ่งคำว่าอื้ออะเราอะอาจจะร้องไม่เซ็กซี
0: ่
1: เราตีความตอนนั้นเลยว่าไม่ได้มั้งว่าไม่ได้เราแต่ฟังยิ่งฟังแล้วเราก็มาประมวลดูแป๊บเดียวนะนั่งฟังแล้วเฮ้ยสิ่งที่เราอยากได
0: ้
1: อ
0: ่ะ
1: เราอยากได้เพลงเหมือนพี่พึ่งอยู่แล้ว
0: อ๋อพี่พึ่งก็จะมีความอื้อๆอาฮาอยู่ใช่ไหมคะ
1: เนี่ยเขาเล่นเฮ้ยแต่เราวัยเราเล่นได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราบอกได
0: ้
1: คือปกตินะเป็นคนค่อนข้างเรื่องเยอะต้องพูดเลยทำเพลงอะเพราะหนึ่งเราจะเลือกเองทุกอย่างใครก็แล้วแต่ที่ส่งเพลงมาพี่หลีจะฟังหนึ่งคืนหนึ่งคืนเลย
0: ค่ะ
1: เพื่อมาดูภาพรวมว่ามันควรมีอะไรไม่ควรมีอะไรในเนื้อเพลงแต่อันเนี้ยฟัง 10-20 นาทีได
0: ้ได้เลยนี่อาจจะเป็นเพลงของพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันเป็นเพลงเฉพาะตัวมาอีกหนึ่งเพลงอืออาร์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกัน ไปฟังเพลงนี้ด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่จิ้งหรีดขาวต่อช่วงหน้านะคะทุกคนชื่อเพลงคือ
1: ยิ่งดึกยิ่งเหงา

0: ค่ะคุณผู้ฟังสนุกมากๆเลยนะคะเป็นเพลงที่ยิ่งฟังยิ่งมันเพลงนี้ฟังรอบแรกก็ติดหูแล้วพอมารอบ2ยิ้มตามนะ
1: ไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งเหงานะยิ่งฟังยิ่งสนุกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เรียกชื่อว่าเพลง
0: ยิ่งดึกยิ่งเหงาค่ะ
1: เขาบอกเพลงเออ
0: ดูง่ายกว่านะ
1: จริงๆตั้งชื่อผิดนะ
0: มีแฟนรายการขอให้พี่จิ้งหรีดขาวช่วยร้องท่อนอื้ออ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสด
1: ๆได้ตอนนี้เสียงอาจจะแหบแห้งนะ
0: ค่ะทุกคน

0: ใส่ความเป็นเราด้วย
1: ค่ะ
0: มีความเอื้อลิเกก็ยังติดอยู่นะ
1: ใช่แต่ว่าเพลงนี้ร้องตามง่ายไม่ยากเลย
0: ทำนองไงอย่างที่บอกกับคุณค่ะเพราะว่ามันเป็นทำนองเอ๊ะเคยได้ยินที่ไหนนะ
1: ค่ะ
0: อันคุ้นหูรู้สึกนะรู้สึกนะ
1: คุ้นหู
0: เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมติดหูเร็วจัง
1: ค่ะ
0: เพราะคุณต้องเคยได้ยินมาบ้าง
1: นี่นะคะถ้าเกิดอยากจะชมเป็นแบบว่ามิวสิกตอนนี้เป็นเหมือนไลลิกใช่ไหมคะ
0: เป็นไลลิก
1: เป็นไลลิกอยู่ที่ช่อง YouTube ชื่
0: อ
1: จิ้งหรีดขาว official
0: ถูกต้อง
1: นี่ทุกคนแวะเข้าไปเลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะJ I N G ก็คือจิ้งนะคะ L E A D รีดแล้วก็ K H A O W ก็คือจิ้งหรีดขาวตรงตัวแล้วก็มี official ด้วยทุกคนก็ฝากเข้าไปชมซึ่งตอนนี้พี่จิ้งหรีดขาวลงเป็นไลลิกเนี่ยมีเนื้อพร้อมใครอยากจะซ้อมร้องคือร้องตามได้เลยนะคะแล้วก็ชุดค่ะเป็นชุดสีขาวสวยมากนะชุดนี้
0: เดี๋ยวก่อนมิวสิกอะ
1: มิวสิกยังไงคะ
0: เราไม่ยังไม่เปิดดีกว่า
1: อ้าวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีใช่ไหมคะ
0: ต้องเปลี่ยนเลยมีต้องมี
1: ค่ะต้องมีโอเค
0: ประมาณอีก2อาทิตย์จะถ่าย
1: เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้อง
0: เพราะว่าจริงๆตอนนี้คนแบบจะเต้นยังไงดีแฟนคลับ
1: มีท่าไหม
0: คือยังไม่มีเพราะเป็นไลลิกน
1: ะ
0: คะเป็นยังเป็นภาพนิ่งๆอยู่ใช่ไหมคะแต่อีก2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยเราจะมีท่าเต้นให้ได้ชมกันแล้วเราเป็นคนใจเย็นนะแบบคนอื่นเขาไม่ทำแบบเรานะ คนอื่นเขาจะมิวสิกเลยแต่อันนี้เราลองเอาพูดง่ายๆเลยเหมือนชิมลางก่อนว่าชอบกันไหม
1: ชอบไหมนะคะ
0: พอถ้าชอบเยอะลงทุนมิวสิกเยอะถ้าชอบน้อยเราจะลงน้อยแต่ตอนนี้เหมือนจะชอบเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็นึกเลยว่าที่เราจะต้องทำมิวสิกให้แตกต่างกับเพลงแล้วมาม
1: ีความคิดในใจหรือยังคะว่าจะเป็นประมาณไหนมีพระเอกมิวสิก
0: ไม่บอก
1: น่าจะเป็นใครอ
0: ยากให้ไปเซอร์ไพรส์ดูเลยนะ
1: พี่ยิ่งยงยอดบัวดำ
0: ใช่ๆหรือเปล่า
1: ชวนอโนดเชิญยิ้มมาด้วย
0: หรือพี่โนดเล่นเอง
1: รวมถึงบ๊อบบี้3.50 บาท
0: จบเลย
1: ชวนมาด้วย
0: ต้องเข้าไปดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดมิวสิกมาแล้วไปดูกันหน่อยนะ
1: งั้นถ้าอย่างนั้น
0: เซอร์ไพรส์
1: เบื้องต้นคือเข้าไปกดติดตามที่ช่อง YouTube จิ้งหรีดขาว official ก่อนนะคะ
0: สามารถฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะคะ
1: คอมเมนต์ด้วย
0: นะ
1: คะก็มีคนคอมเมนต์ว่าอึ้มนี่แหละค่ะสรุปจะรู้เรื่องกันไหมเข้ามาพิมพ์แค่อึ้มนะ
0: ตอนนี้เราลงแค่กี่วันเอง9 หรือ 10 วัน
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้เอง
1: นี่เขาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าติดหูมากๆเลยเพลงนี้นะคะมีบอกว่าลุงโน้ตสุดยอดด้วย
0: ใช่
1: นี่นะคะอึ้มนี่เยอะมากนะคะ
0: เ
1: อออโน้ตเลิศมาก
0: เลิศใช่ไหมคะ
1: ติดหูสุดๆเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ก็คือไปขอฟังได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยข้อแรกนะคะแล้วก็เข้าไปฟังไลลิกเพื่อจะซ้อมร้องกันก่อนพอมิวสิกออกมันจะมีท่าเต้นเราจะได้ร้องและเต้นไปด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามพี่จิ้งหรีดขาวตอนนี้คือช่องทางไหนบ้างคะพี่จิ้งหรีดขาวคะ
0: ตอนนี้ได้โซเชียลทั้งหมดนะคะมี
1: ะ
0: ทั้งเฟซไอจีแล้วก็ TikTok นะคะ
1: TikTok
0: นะคะอันอะไรนะเทรดอ่ะคือจริงๆอ่ะเซิร์ชไปก็เจอหมด
1: นะคะ
0: มีติดต่อหมดเลย
1: ทุกช่อง
0: ไปด้วยน
1: ะได้สวยสดใสขนาดนี้นะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วย
0: ขอบคุณมากเลย
1: รอติดตามนะคะ
0: แฟนคลับรอเยอะ
1: รวมถึงนี่ค่ะงานมิวสิกวิดีโอเบิร์ธเดย์นะคะจาก GMM Grammy ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนางเอกเขาจะมีนางเอกมิวสิก3คนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน
0: นางเอกนะคะไม่ใช่เป็นแม่พี่เบิร์ธนะคะทุกคน
1: อยู่ในวัยเดียวกันนะคะก็จะมีน้องแป้งมิชัยน้องปอยลูกท่าเรือแล้วก็น้องจิ้งหรีดขาว
0: แต่ที่มีน้องคนนึงบอกว่าแล้วนะในไปดูในมิวสิกอ่ะเห็นแต่น้องปอยน้องแป้งเอ๊ะยังไงเรา
1: อยู่ในวัยเดียวกันหมดเลยนะทุกคนก็ฝากแวะไปชมอีกหนึ่งผลงานจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันเป็นมิวสิกชื่อหัวใจพระเอก
0: อุ้ยเพลงนี้น่ารักมากเพลงดีนะ
1: ค่ะเพลง
0: ดีนะคือเป็นเพลงที่คนสมัยใหม่ฟังได
1: ้ค่ะ
0: คนชอบลิเกก็ฟังได้อะไรเงี้ย
1: นะคะแล้วก็ฝากผลงานทั้งหมดจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวัน
0: ด้วยนะคะ
1: ให้พี่จิ้งหรีดขาวฝากผลงานกับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณ90นะคะลูกทุ่งรักไทยนะคะที่ให้จิ้งหรีดขาวได้มาพูดคุยนะคะมาฝากเพลงด้วยแหละนะคะใครจะเรียกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพลงเนื้อชื่อจริงๆมันชื่อว่ายิ่งดึกยิ่งเหงานะคะเป็นภาคต่อจากโสดโคตรเหงาขอมาได้เลยเพลงอาของจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะยังไงก็ขอกำลังใจด้วยเพราะว่าเราไม่มีค่ายนะคะเราทำเองอยากให้ทุกคนได้ถ้าชอบแนวเรานะคะสามารถไปร้องไปเต้นขอที่นี่ได้เลยนะคะขอกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังแบบไม่ทิ้งกันน่ะคนอย่างรุ่นเราบางคนก็ไปฟังแบบอีกแนวแล้ว อยากให้ทุกคนลูกทุ่งเราอ่
1: ะ
0: มาฟังแบบนางเอกลิเก ี่จิ้งหรีดขาวอ่ะยังมีเพลงมาฝากกันฝากไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยิ้งดึกยิ้งเหงาจ้า
1: โอเคค่ะขอบคุณพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ส่งท้ายกันนะคะด้วยบรรยากาศเพลงสดจากลูกทุ่งสแควร์นะที่พี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยมาสนุกกับแฟนๆหน้าเวทีกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทุ

0: ระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงเหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: แชทชาร์จโชว์โดย DJ Oi
9: อยู่ด้วยกันกับ DJ Oi นะคะคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะนอกจากฟังเพลงดังเพราะฮิต 100% ตลอด24ชั่วโมงแล้วนะ FM 90.0 MHz นะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่อยู่กับพวกเรามายาวนานมากๆเลยนะคะก็คือทำงานไปด้วยฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยนะนั่นก็คือพี่น้องชาวโรงงานนั่นเองนะคะกับกิจกรรมสันทนาช้าๆนะคะสุขที่25กันยายนนี้ค่ะสนุกแน่นอนกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทังโซโซโซโซต้องมีเสียงแบบว่าสะท้อนนิดนึงนะคะบริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดค่ะพนักงานนี้กว่า 4,000 เลยรับรองมั่นแน่นอนผู้สนับสนุนใจดีของกิจกรรมนี้ก็มากมายทีเดียวนะคะขอบคุณดีคอเจนค่ะเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สูนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุกันยุงตราหารฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเราค่ะก็สอบถามมาได้ที่ช้างไทยได้เลยนะในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์029745720สอบถามเพิ่มเติมได้นะบัวผันทางโซนะคะไปสนุกกับพี่น้องชาวโรงงานจ้า
10: ต่อไปขอเสียงหน่อย

0: ดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เ
9: สร็จแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
12: ้ฝากล่องหันฟ้านะแบบไหนซีไหนได้หมดเลยคุณผู้ฟังตัดออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนฝากล่องแล้วรวบรวมมาค่ะ20ชิ้น30ชิ้นส่งมาได้เลยนะคะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะคะทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณผู้ฟังอยู่นะขอให้โชคดีได้ทองกันไปนะซึ่งนับวันก็จะเพิ่มแต่มูลค่านะคะใครได้ไปจะเก็บเอาไว้นะคะหรือว่าจะนำไปช่วยปลดภาระหนี้สินต่างๆได้หมดเลยค่ะส่งมาลุ้นกันได้นะคะกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าแจกกันปีที่15แล้ว
13: ไปสนุกกันต่อเลย
12: ใครส่งมาขอให้รวยทุกคนเลยนะคะใครส่งมาเป็นร้อยชิ้นนี่สามารถพิมพ์แล้วก็แปะได้เลยนะคะไม่ต้องนั่งเขียนนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะรีบเขียนรีบส่งตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ขอให้รวยจากหันฟ้านะจ๊ะชั่วโมงหน้าหลังข่าวเจอกัน

0: ผมมีเป็น
1: ทองรวยขอบคุณบ้านพี่โน้ด้วยนะฮะเดี๋ยวๆ
2: ขอบคุณครับ
3: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่า

0: พราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลตำรวจโทรุทธพลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติพร้อมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพร้อมเดินหน้าแก้หนี้ประชาชน 40,000 รายคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการให้ครบทุกมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการสกัดกั้นและการผลิตรวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุทธพลระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นกำลังหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพขณะนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSCทำหน้าที่เฝ้าระวังและเร่งสกัดเส้นทางการเงินหากเกิดเหตุประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขณะที่คดีที่มีการจับกุมและยึดทรัพย์แล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาได้คืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเดินหน้ามหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนกว่า 40,000 รายและร่วมไกล่เกลี่ยสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า8,000 ล้านบาทพร้อมเปิดสายด่วน1111ต่อ77ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ผู้บังคับการกองปราบเผยคืบหน้าคดีสมิโชติศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทขยายผลผู้เกี่ยวข้องคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจตีพัฒนาศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนายโชติและศรีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นส่วนแรกคือกรณีนายโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวม215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินขนาดนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
9: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
11: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย

0: กศรีโลพันธ์นะคะเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยอ่อยเลือกเข้ามาที่90ในทุ่งรักไทยของเราต่อเนื่องจากแรงใจรายวันค่ะพี่นางศรีพรนะคะขอจองเป็นแรงใจและฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะนี่ขอมาล้วนๆเลยทางหลังไมค์ทาง SMS นะคะแวะมาทักทายกันได้เลยนะคะทาง022807127และ SMS ของเรา4689990ค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ลองใช้ดูนะคะปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองเลยนะคะเนื้อทรีทเมนต์เขาเนี่ยเข้มข้นกลิ่นก็หอมใช้ก็ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังผมนุ่มลื่นเงางามเหมือนกับว่าเราไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะคะระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะส่วนกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองนะคะก็แนะนำสำหรับคนทำสีผมนะอยากให้ผมดูสวยสดใสทั้งหมดนี้ต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ชื่อนี้กรีนไบโอเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวจะไปคุยกับแฟนๆทาง Facebook Live แล้วนะคะแวะมาได้เลยแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะเดี๋ยวจะมาคุยกับแฟนๆในวันเสาร์ค่ะทุก1นาทีนับถอยหลังเจอกันในไลฟ์ค่ะเต้ยอภิสิทธิ์นะคะหนุ่มใต้พระเอกหมอลำศิลปินภูไทยนะคะ4ตุลาคมนี้ได้เจอแฟนๆแน่นอนบนเวทีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์ของเรา

0: กองกองสมุดนะคะแชมป์ไม้ทองคำ7ค่ะทุกคน
1: ไอ้ละเงินไอ้ละเงินไอ้ละเงินเด
0: ตอนที่ได้แชมป์ใหม่ๆนะมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราก็มีโชว์เพลงงึดหลายนี่แหละค่ะแบบบรรยากาศสดๆเลยนะคะซึ่งเสียงดีมากๆนะสมศักดิ์ศรีแชมป์ใหม่ทองคำ7เลยทีเดียวตอนนี้น้องก้องก้องสมุทรนะคะก็ไปอยู่กับทางหมอลำศิลปินภูไทยอยู่กับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะคะเดี๋ยว4ตุลาคมนี้ก็จะยกกันมานะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งโอกาสนะที่เราจะได้มาใจกลางกรุงแบบนี้นะสำหรับวงหมอลำค่ะค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียวเพราะว่า1คือแต่ละวงเนี่ยงานแน่นมากๆตลอดทั้งปีนะทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งใต้ก็มีจ้างไปเล่นใช่ไหมคะโอกาสที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์นี่แหละค่ะสุดยอดคอนเสิร์ตใจกลางกรุงของเราที่สเตเดียมวันนะคะก็เรียกว่าเชิญหมอลำวงไหนมานะทุกวงก็ยินดีที่จะมาที่สำคัญคือได้มาเจอแฟนๆแบบกลางกรุงเทพนี่แหละค่ะสุดยอดมากๆนะมีแต่ภาพของความสุขความประทับใจแล้วก็ความม่วนนี่คือจัดเต็มมากๆเลย4ตุลาคมนี้เจอกันนะคะ
2: 5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านที่ทำงานไปออกไปทำกิจกรรมต่างๆนะบางทีเจอพวกแมลงต่างๆยุ่งมดอย่างเงี้ยนะคะคืออาการคันมันก็กวนใจแนะนำยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบค่ะสรรพคุณก็คือช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะคะเหมาะกับการพกติดตัวไปใช้ได้ทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือเดินทางนะคะนอกจากช่วยเรื่องเท่าอาการคันแล้วนะคุณผู้ฟังตัวของยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเนี่ยทาถูหรือนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะกิจกรรมต่างๆแดนซ์หน้าห้านลูกทุ่งสแควร์แบบนี้ขวดเดียวใช้ได้หลากหลายเลยตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็ปวดเมื่อยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังก็เริ่มถามว่าเอ้าหาซื้อที่ไหนจ๊ะ 7-Eleven จ้าแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะทักทายพี่ดวงแก้วบอกว่าพุทธมนสาย5นี่ฝนตกไปแล้ว2รอบนะคะคุณยายสง่าพี่ดวงใจจอมทองพี่แมวเหมียวนะคะพี่ออนประเสริฐวันนี้ทายอันดับเพลงมาแล้วก็ทายผิดค่ะเพลงนะมีหลายคนหน้าแตกไปนะคะสวัสดีคุณนันทิชาด้วยนะคะวันหยุดใช่ไหมคะอ๋อวันนี้วันหยุดวันเสาร์สบายๆโอเคค่ะทุกคน
2: พ่อเอ๊พักดีพลละ
0: นี่พ่อเอ๊นำทีมลูกๆจากระเบียบวาทศิลป์นะคะ
3: ม
0: าโชว์ม่วนมันแน่นอน4ตุลาคมนี้

0: บันทึกการแสดงสดนะวันที่6สิงหาคมปี66ค่ะคุณผู้ฟัง66 67 68 69 3ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟัง4ตุลาคมนี้ก็3ปีนิดๆ นะที่พ่อเอ๋พักดีก็จะนำเต้าพี่นะคะท็อปนรากรเต้าน้องเต้าหยองยุคนเดชนะพร้อมทั้งบีบุษกรนี่คือแบบลูกหม้อระเบียบวาทศิลป์เลยนะคะกับน้องแอนนาพรีชยาเป็นดาวรุ่งเจนใหม่มาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวทั้งพ่อเอ๋นะคะระเบียบวาทศิลป์พ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ทั้ง2ท่านนี่คือเป็นแบบบรมครูเลยตื่นเต้นมากนะที่2วงใหญ่ขนาดนี้จะมาปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่จัดโดย90ลูกทุ่งรักไทยคุณผู้ฟังมันยิ่งใหญ่ในใจมากๆเลยทีเดียวนะคะใครอยากถ่ายรูปใกล้ชิดนะคะกับศิลปินทุกคนเลยเชิญสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะออยเชื่อว่า4ตุลาคมน่าจะเป็นอีก1วันแห่งความสุขของพวกเราชาวลูกทุ่งนะคะชาวหมอลำนะคะที่จะได้เจอ2วงใหญ่ระดับนี้บนเวทีเดียวกันนะคะ
1: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้า
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
10: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
12: ้
11: ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
14: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
15: แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย

สวรรค์นะคะแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะปีที่5นะคุณผู้ฟังถ้าออยจำไม่ผิดนะออยจะจำผิดไหมอะ น้องอาร์มวุฒิพัฒน์นะคะได้เจอกันแน่นอนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะใครที่ชื่นชอบอาร์มวุฒิพัฒน์หรือว่าอาร์มชิงช้าสวรรค์นะชื่นชอบในน้ำเสียงเชียร์มาตั้งแต่สมัยประกวดเรามาฟังเสียงดีๆเสียงเด็ดๆกันนะหน้าเวทีร้องสดๆนี่โอ้โหเสียงนี่แบบน่าจะอลังการสเตเดียมวันแน่นอน4ตุลาคมนี้เจอกันนะคะนอกจากอาร์มชิงช้าสวรรค์แล้วนะคะก็จะมีแชมป์ออฟเดอะแชมป์อีก1คนนะคะที่เสียงดีมากค่ะทุกคนนั่นก็คือน้องเต็นท์พิชญานั่นเองนะคะมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยนะใครที่ตามเชียร์กันอยู่นะคะต้องมากรีดหน้าเวทีกันได้เลยและนี่คือรอพี่ที่หาดใหญ่ค่ะจากเต้นพิชญา

0: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
1: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโป๊ยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
0: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: ราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: แชมพูและครีมนวดผมคิงเพียวค่ะสำหรับคนที่อยากจะดูแลเส้นผมหนังศีรษะนะคะแชมพูเนี่ยช่วยชะล้างสิ่งสกปรกนะคะสระแล้วรู้สึกเบาสบายแล้วก็กลิ่นหอมมากๆด้วยส่วนครีมนวดผมเช่นเดียวกันค่ะผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแชมพู159 1แถม1ครีมนวดผมของคิงเพียวเนี่ย159 1แถม1เช่นเดียวกันนะคะสั่งซื้อได้เลยช้างไทยช้อปปิ้งของเรา0923524446นะคะจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีนะส่วนใครอยากจะได้สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะคะโทรได้เลยที่เบอร์เดียวกันนะหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางนากาโนะหรือยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกสายเลยพี่ระดาบางกรวยนะคะพี่น้อยภาษีเจริญพี่วิชานางลิ้นจีพี่ออดวัดเกาะพี่นวพลพิจิตรพี่สมหมายขับแท็กซี่พี่ถันสาธุประดิษฐ์คุณยายสง่ายมราพี่ดวงใจพัฒนาการนะอ้อพี่ดวงใจจอมทองพี่ตั้งพัฒนาการนะคุณเปาร้อยเอ็ดคุณหนุ่มจอมทองคุณเอเปซิ่งพี่ออนประเสริฐก็ติดตามตลอดนะคะขอบคุณทุกคนพี่นกดอนเมืองด้วยนะคะที่ติดตามฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันวันจันทร์8โมงเช้าเจอกันช่วงต่อไปอยู่ต่อกับดีเจตั้มยืนหนึ่งจ้าจะทำอะไรก็ตั้งสติเอาไว้ก่อนเด้อไปแล้วนะจ๊ะ

0: ทลายแหล่งขายยาฉีดเว็บไทยเถื่อนยึดของกลางกว่า50ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
0: จ
1: ับ
0: มา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไตดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัฒนกรรมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนอ้างลดน้ำหนักสืบเนื่องจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการสืบสวนพบสื่อโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนยี่ห้อหนึ่งจึงได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ร่วมตรวจสอบโดยพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงเข้าระดมกวาดล้างได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมของกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาลักลอบขายมาแล้วประมาณ1ปีโดยได้เช่าบ้านพักและได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยเฉลี่ยส่งวันละ100กล่องขายราคา 2,900 บาทต่อกล่องและมีรายได้จากการขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจำนวนมากเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบยาทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนไม่ซื้อยาหรือใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์เพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าการเกิดรอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินด้านหลังโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคม2568จากเดิมมีขนาดประมาณ2เมตรจากนั้นได้ขยายตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรและมีแนวโน้มพังถล่มต่อเนื่องอีกหากเกิดฝนตกหนักมีน้ำสะสมในพื้นดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมส์โดยจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งโค้ชอัลเฟรดเผยความพยายามเปลี่ยนความกดดันของลูกทีมให้กลายเป็นแรงกระตุ้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 8:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าในเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเริ่มขึ้นในวันที่14กันยายนนี้โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมงานพร้อมได้เผยว่าตนนั้นพยายามเตรียมนักเตะให้มีแรงกระตุ้นและความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักเตะบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ตนก็พยายามเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นอย่างเต็มที่สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของทัพนักกีฬาไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมส์จะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนนี้พบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

บ่ได้จับสลากเป็นแฟนเด้อจ้าตั้งใจมาเป็นดีเจที่90ลูกทุ่งไทยเกินร้อยนะคุณผู้ฟังจ๋าอยู่ในใกล้ๆก็มาทักทายรายงานตัวได้เลยนะดีเจตั้มยืนหนึ่งมาแล้วจ้าบ่าย3ถึง1ทุ่มนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยทักทายรายงานตัว022807127รอนนี่แล้วก็หน้าจอ SMS 4689990นะครับเหมือนเดิมนะจ๊ะอยู่ไหนก็ทักทายกันได้เลยจ้าเริ่มต้นมา4เพลงดังเพราะฮิตนะครับลำเพลินวงศกรนะบอกได้จับสลากเป็นแฟนก่อนหน้านี้ณัฐสุรศักดิ์ครับเจ้าคือความภูมิใจรวมไปถึงขอปรึกษาเธอแน่เบียร์พร้อมพงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัชนะชัยให้บุญนำพาที่90ลูกทุ่งรักไทยลงตัวสุดๆเลยจ้าเพราะฉะนั้นสเตตัสเหมือนเดิมนะหายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะไปตากแดดมาไปซ่อมหลังคาบ้านจ้ะสเตตัสเปลี่ยนไป1อาทิตย์นะจ๊ะแต่ว่าอาทิตย์นี้กลับมาเหมือนเดิมเป็นดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาด่วนๆเด้อ

0: เนี่ยเชื่อว่านะคุณปู่คุณย่าฟังกันเยอะเลย90ลูกทุ่งรักไทยพี่เสด็จนะครับโลโลส่งมาจากคุณยายจากคุณยายสำเร็จวงเวียนใหญ่ทักทายมาที่ SMS ของเรา4689990นะครับว้าวว้าวว้าวดีเจตั้มยืนหนึ่งมาแล้วขอโลโลจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายพี่ดวงใจจอมทองด้วยนะโอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยตายอรไทยครับนี่ผู้หญิงหัวใจอีสานนะครับ Just Moment Please เดี๋ยวจัดให้นะรวมไปถึงทาง022807127ก็เข้ามากันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วิชันนางลิ้นจีขอไม้พิรมพรมาเปิดสเตตัสบอกเคยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพินิจยาบางกลวยนะครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยพิรพลพิจิตรนะครับก็รายงานตัวเรียบร้อยครับอากาศดีๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะรอนี่รอรับสายนะแล้วก็ล่าสุดนี่พี่แมมสามพรานบอกว่าไม่ใช่หายไป2วันค่ะหายไป14วันเออใช่หายไป2วันคือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่แล้วรวมกับอาทิตย์นี้ก็เป็น14วันที่90ลูกทุ่งรักไทยยังไงก็คิดถึงกันก็ส่งเสียงทักทายรายงานตัวได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะงั้นตอนนี้ตามใจกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงมีคนส่งเพลงนี้เข้ามา
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ส่งมาจากบางระมาดนะครับจากป้าพาของเรานั่นเองอย่าหลอกอ้ายเด้อเอกพลมนตรการนะครับอีกหนึ่งเพลงฮิตที่คิดถึงเขามาจัดให้ที่90ลูกทุ่งรักไทยไม่หลอกนะไม่หลอกนะโอ้โหรักสลายดอกไฟบานก็มาด้วยแกงลนจานสังหารใจน้องเมย์คนใหม่ก็ด้วยโอ้โหมากันเป็นชุดเลยเนาะ

0: จังหวะได้หรืออากาศก็ได้ด้วยช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงเนาะอย่าหลอกให้เด้อเอกพลมนตรการครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะยังคอยที่ซอยเดิมพบรักปากน้ำโพแก้มแดงแรงใจนี่โอ้โหบุญผลาบ่อฮอดหวานหวานเพลงนี้จากคุณต้นคินนิคูแมน101คือชื่อแกอ่านยากมากเลยเนาะลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยนะคินนิคูแมน101นะครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคือจะบอกว่าอยู่ไหนใกล้ๆก็ทักทายรายงานตัวกันได้ครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็ส่งเสียงทักทายได้กรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศชัดเจนโหลดกันมาหรือยังเอ่ยโหลดได้โหลดง่ายโหลดฟรีนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่ด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางของเราวันนี้ก็ประมาณ 70% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นก่อนออกนอกบ้านเย็นนี้นะกรุงเทพกทม.ก็อาจจะมีฝนตกนะจ๊ะก็เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวร่างกายจะได้แข็งแรงไงแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอย่างมีความสุขแล้วก็ฟินแบบนี้พี่เอกทักทายแฟนๆแน
2: ่สวัสดีครับผมเอกพลมนตรการขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ของศิลปินสุดหล่ออีก1คนนะครับเชื่อว่าหลายคนกรี๊ดแน่นอน
1: เล่าข่าว90
3: ไม่ให้แฟนๆเหงาลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่รุ่งนครพนมส่งซิงเกิลใหม่คำขอสุดท้ายให้แฟนๆฟังแนวลูกทุ่งอินดี้กึ่งสตริงได้ลูกโด่ง500ตันแต่งคำร้องทำนองยศดนัยผู้ทองเรียบเรียงเป็นสำเนียงอีสานฟังง่ายขณะที่ MV รุ่งนครพนมดูแลเนื้อหาเส้นเรื่องด้วยตัวเองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ใจ
1: กรี๊ดกันเป็นแถวเลยใช่ไหมหัวใจพระเอกนะครับพระเอกมาโนสาวๆกรี๊ดเลยจ้าจากเบิร์ธเดย์ไทยดอลมิวสิกนะครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ทักทายเสียก้าวกำแพงเพชรเด้อไปไหนมาดีจะตั้มยืนหนึ่งขอเพลงขอกอดให้หายเหนื่อยแน่ไปซ่อมหลังคาบ้านมาจ้ะ2วันเนาะตัวดำดำสวัสดีคุณโอเว่นดราม่าด้วยนะครับทักทายตอนกำลังเดินทางกลับจากไซน้อยคนเยอะมากเลยบ๊ายบายจุ๊บๆมาไวไปไวเนาะนิวคันทรีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: เอาละครับช่วงนี้ทักทายหลังไมค์กันหน่อยนะเพิ่มเติมจากคุณยายสง่ายมราชนะโอ้โหขอเพลงนี้มาดาวมหาลัยสุดยอดเลยครับแล้วก็มีพี่ธันสัตว์ประดิษฐ์นะครับลอยแพโอ้ผู้บ่าวพรีเมียมนะครับจากป้าปลาสาว 2,000 ปีนะครับพี่ชุชาติลิงชันเอาที่บายใจเนาะแกงเลิงจานสังหารใจครับจากป้าออดวัดเกาะนะมีป้าพาบางระมาดครับขอมาได้ฟังแล้วเนาะแล้วก็มีพี่สมพรสันแขวงดุสิตนะครับยายนกครกระเบิดน้องพิมพ์บางบัวทองจากป้าเล็กตลาดนะครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเอาละอยู่ในใกล้ๆก็ส่งเสียงกันได้นะช่วงหน้าอยากฟังเพลงอะไรก็เพิ่มเติมได้ครับรอนี่หลังไมค์022807127ส่วน SMS ก็สะดวกมากเลย4689990พิมพ์ข้อความพูดคุยทักทายขอเพลงได้หมดเลยนะครับปิดท้ายช่วงนี้สาวดอกหญ้าต่ายอรทัยตามออเดอร์ครับจากพี่ดวงใจจอมทองฟังอินโทรมาก็คิดถึงบรรยากาศเนาะของบ้านเราเลยต่างจังหวัดเนี่ยทุ่งนารวงข้าวสีทองรอยไถเนาะกลิ่นดินหอมหอมนี่คือบรรยากาศของทองทุ่งนาบ้านเราโอ้โหเสียงแคนขึ้นมาอีกกลิ่นไออีสานเลยและนี่คือผู้หญิงหัวใจอีสานครับต่ายอรทัยอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับเรื่องของความมุ่งมั่นความอดทนการต่อสู้ไม่ท้อต่ออุปสรรคเนาะส่งให้เพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับของต่ายอรทัยด้วยกับความภาคภูมิใจของคนอีสาน

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยทิศทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับใต้อรทัยค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกอนุทินชัยชนกปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยจะพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในกันยายนนี้ทั้งนี้ประเด็นที่ล็อกเป้าได้แก่การโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.และโครงการ THAI Passport ในส่วนตัวบุคคลมี2ชื่อที่พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายส่วนที่จะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นายภริศระบุต้องรอดูเนื้อหาสาระด้วยด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาไม่เป็นไปตามเป้าหมายชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจมตีหลังแคมเปญปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยนายแพทย์เอกภพได้กล่าวผ่านรายการทูเดย์ไลฟ์ว่าขณะนี้มีการสร้างวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินเพื่อใช้โจมตีฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมมองว่ามีการนำประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภารวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสวมาเชื่อมโยงกันเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนและสร้างอารมณ์ร่วมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสวนายแพทย์เอกภพระบุว่าหากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่การตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดอาจกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและยังไม่มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่พร้อมมองว่าเรื่องดังกล่าวมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปนอกจากนี้นายแพทย์เอกภพกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกให้มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโดยระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันและเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภายในทำให้พอรู้ทันแนวคิดและเกมการเมืองของฝ่ายต่างๆได้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI คอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: ความคืบหน้าการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2คนมีรายงานว่าจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนทำหน้าที่ลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินการได้สิทธิ์เข้าบรรจุเข้าราชการ 250,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ DSI นั้นจะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาทอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุอีกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพยานหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายคนนายทิพย์สุดาตัวรักษาแรงค่ะ
7: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะทัพมนรัฐคันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: กระชวยร่างกายหายอ่อนแอหรือยังเอ่ยส่งมาที่022807127นะครับ4เพลงดังเพราะฮิตในชั่วโมงนี้ปุงอิงเพชรบ้านแพงครับพบหมอหน้าห้างพี่นพลพิจิตรนะครับเอาเดินเข้ามาโน่ก่อนหน้านี้ตรีชนรงค์ครับฝันว่าได้เป็นพระเอกเนี่ยส่งมาจากป้าเล็กตลาดพลูนะครับรวมไปถึงกระถินคืนถิ่นครับเบลนิพาดาคุ้งลุงจรูนแท็กซี่เนาะแล้วก็พี่สมพรสารแขวงดุสิตส่งเพลงเริ่มต้นเพลงแรกเข้ามาครับสง่าเสียงเมอสาวแหล่บ้านนาที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก022807127รอนนี่สุดหล่อเสียงหล่อเสียงหวานมากๆรอรับสายส่งเสียงเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็หน้าจอ SMS ของเรานะครับ4689990รออ่านทุกข้อความอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าอยู่ในใกล้ๆก็ส่งเสียงกันได้เลยนะจ๊ะเอาละช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับกำลังบอกว่าโอ้โหทำงานบางคนก็หยุดอยู่บ้านพักผ่อนซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำงานฟัง90เพลินๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกเรื่องดีๆที่น่าสนใจจากธนาคารออมสินนะเผื่อหลายคนเนี่ยกำลังคิดแบบอยากจะรวมหนี้บางครั้งเรามีปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างๆแบบนี้เนาะบางทีมันจ่ายหลายทางเนี่ยดอกมันสูงอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าแคมเปญนี้ของธนาคารออมสินเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนี่คือคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนใช่ไหมรายได้ที่หามาก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยก็ต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทด้วยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนครับแบบแฟตเรทนั่นเองฮะคุณผู้ฟังหรือว่า 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวมหนี้มาออมสินครับที่นี่มีทางออกนะสนใจสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับหลายคนโน้ที่กำลังสู้กับการทำงานสู้กับหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาขอกอดทุกคนให้หายเหนื่อยนะโอพีรพลครับส่งมาจากเสียเก้ากำแพงเพชร

ได้คำตอบแล้วนะยิ้มกว้างๆอย่างมีความสุขเลยจ้ะนี่คือมินตราอินทิราครับวันที่ได้คำตอบนะต่อเนื่องจากโอภิรพลขอกอดให้หายเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอแบบเพลงนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บปิ้งโอ้โหพี่มาเลยทิปมาเลยจ้ายินดีต้อนรับนะครับคิดถึงไม่ได้ฟังเสียงมาคืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะพี่แหม่มสามพรานแกบอกว่าไม่ได้เจอกัน14วันคืออันนี้คิดแบบเป็นวันเนาะ14วันแต่ว่าพี่มาเลยทิปแกแอดวานกว่าไม่ได้ฟังเสียง288ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดขอเพลงขอโทษที่คิดถึงโอ้โหลงตัวกับเพลงเมื่อสักครู่นี้สุดๆนะแต่ว่าเผอิญว่าเพลงวันที่ได้คำตอบเนี่ยก็มีคนถามถึงเข้ามาด้วยนะครับก็คือพี่แหม่มนั่นเองจัดให้เรียบร้อยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยส่วนเพลงอื่นๆที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวค่อยๆทยอยจัดให้นะจ๊ะแล้วก็ล่าสุดนี้ทักทายคุณปอวงเล็บทิวลิปนะคุณปอทิวลิปอ้อมน้อยรายงานตัวมาขอเพลงยายแลมด้วยจ้ะโอ้โหเพลงนี้สุดยอดมากเลยลำไยไหทองคำรวมไปถึงมีพี่เพลินสะพานควายนะครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยพี่เรียม3เสนฮะรายงานตัวเรียบร้อยพี่1นครปฐมก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยนะครับอยู่ในใกล้ๆส่งเสียงรายงานตัวได้เลยจ้ะงั้นตอนนี้ชวนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะไปหน้าสวยเนียนใสปิ๊งๆจนมีคนทักกับ Royal Beauty

0: อยากให้หน้าช้ำผิวใสแนะนำนะว่าคุณผู้ฟังดูแลผิวหน้าของเราไม่ยากเลยนะจ๊ะวันนี้ตั้มทักทายคุณผู้ฟังหลายคนด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงอยากบอกว่าให้ใช้คู่หูผิวใสครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ผิวใสกับเซรั่มผิวใสวิซีจาก Royal Beautyขายดีมาก10ปีซ้อนใครยังไม่ลองแนะนำว่าให้ลองเลยนะครับสบู่ผิวใสวิซีเนี่ยชำระสิ่งสกปรกให้หมดจดครับอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสกับผิวพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นนี่ลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวครับคุณผู้ฟังขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะก็ละ59บาทแนะนำให้ใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีครับที่ขายดีมาก10ปีซ้อนถูกใจคนผิวหมองใช้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าผิวกระจ่างใสเรียบเนียนครับกระชับด้วยซองละ49บาทนะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับแล้วก็ CJ Mall นะจ๊ะแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงว่าซองสีส้มเนี่ยมีตัวหนังสือสีดำครับเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะจ๊ะเพราะว่าอาจจะมีของลอกเลียนแบบนะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้กันเลยนะจ๊ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
0: พี่พัชสอนบางแคถามถึงฝนธนสุนทรตามขออนุญาตเปิดเพลงนี้เนาะ

0: จังหวะสนุกๆ นะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะโอ้โหคือเพราะนะแล้วก็จังหวะโจ๊ะสุดๆนะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดของพี่ฝนธนสุนทรแล้วเนาะเรียกว่าเพลงนี้น่าจะถูกอกถูกใจโดนใจหลายคนครับทำให้ทะยานอยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่8มาอย่างยาวนาน3สัปดาห์แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่พัชสอนบางแคเนี่ยขอเพลงสวยไม่พอชามงามไม่พอแต่งเนาะคือจริงๆแล้วชื่อเพลงนี้ว่าสวยไม่พอชามงามไม่พอถ้วยจ้ะเห็นมั้ยเพราะว่าจำชื่อผิดไงก็เลยไปเมา นาลีขี้เมานะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ไปลุ้นกันต่อนะว่าสัปดาห์หน้าจะทะยานขึ้นไปอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ในช่วงของแชทชาร์ตโชว์กับ DJ Oi ทุกวันเสาร์ 10:00 นนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่แนะนำแล้วก็ขอฟังเพลงเข้ามานะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OTเครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ชื่อว่าหลายคนฟังแล้วชอบใช่ไหมเพิ่งฟังครั้งแรกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าชอบเลยแหละคลัมบอนี่คือชื่อเพลงนะครับจากหนุ่มมีซอครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออยากฟังอีกก็ขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาคมนี้ครับเรามีนัดกันนะที่สเตเดียม1บรรทัดทองจุฬาซอย4ครับ11โมงเช้าเป็นต้นไปกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์พบกับ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานเนาะระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยหรือจะเป็นเจ้าพ่อเพลงรักช้ำรักก็แมนมณีวันก็มาด้วยแล้วก็อีกมากมายเลยรวมไปถึงนักร้องสายประกวดนะครับนี่คืออามวุฒิพัฒน์ครับรักไม่ลืมเจอกันแน่นอนนะลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนมาเจอกัน

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ทักทายพี่ออนจรัน13ด้วยนะครับรายงานตัวเรียบร้อยนะคุณยายแอ๋วครับบอกว่าเปิดเพลงพร้อมมากขอบคุณมากครับแล้วก็ทักทายคุณ8058นะครับก็ฝั่ง90ลูกทุ่งรักไทยรวมไปถึงปิดท้ายชั่วโมงนี้ครับส่งมาจากนครปฐมนะครับที่1ของเรานั่นเองลุพิราวันสาวดำรำพัน2022ชั่วโมงหน้ามี Facebook Live นะเข้าไปคุยกันกาที่แฟนเพจของเราพิมพ์ว่าลุ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
9: ี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
10: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
9: ี3สูตรที่ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กระแสตอบรับดีเยี่ยมหลังแบรนด์สิริวัณณวรีเปิดตัววางจำหน่ายคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโงย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่าน LINE Shopping รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกผู้บังคับการกองปราบเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติ ศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านบาทพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องคาดมีอีก 1-2 คนจ่อเรียกสอบสัปดาห์หน้าสมิโชติ ศรีกาเอนอนเรือนจำสระบุรีคืนแรกนอนหลับปกติแต่มีเครียดเล็กน้อยราชทัณฑ์ดำเนินการแยกกักโรค5วันก่อนย้ายแดนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นหลังขอใช้ตำแหน่งประกันตัวอย่างให้การปฏิเสธทุกข้อหาพบพฤติการคอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการพลตำรวจโทรุฑพลเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติชี้ยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพลพีย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกอนุทินชัยชนกภายในกันยายนนี้ล็อกเป้าปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสว PHAI Passport ส่วนจะอภิปรายเชื่อมโยงถึงคนที่บุรีรัมย์ด้วยหรือไม่ต้องรอดูเนื้อหาสาระด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาพลาดเป้าชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสรัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนงานเชิงรุกควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุคมนาคมสภาเตือนรัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์เป็นตัวประกันหลังเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อม3สนามบินซัดปัญหาสอกเขาเกิดมานานแต่รัฐบาลไร้แผนรับมือตำรวจนครบาลร่วมอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือมาตรการการค้าสหรัฐหลังประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าระบบอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอาจกระทบภาคส่งออกไทย3ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเนเน่รอยัลพร้อมเพื่อนๆวงโอโซนจะเปิดเวทีคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอีกรอบที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินไปลุยรอบชิงชนะเลิศเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026วันที่22กันยายนนี้โดยเนเน่และครอบครัวจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่15กันยายน
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: กลับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะตมลรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ายสารีวงศ์นะครับตอนนี้ซุ้มมูเจ้าหูบอกเจ้ากำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ที่ลงตัวสุดๆเลยนะเชื่อว่าหลายคนร้องตามได้ด้วยใช่ไหมสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับน้องเมย์คนใหม่ก่อนหน้านี้ศรีไพรสารีวงศ์ครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะตอนนี้ก็เห็นหน้าดีเจตั้มได้นะจ๊ะเพราะว่า Facebook Live อยู่ที่แฟนเพจของเราพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไถ่90นะครับแล้วก็รวมไปถึงลีทั้งชลธีคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับแล้วก็มณีมุกดานะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้สาวทอผ้าไหมที่ส่งมาจากไหนเอ่ยคุณปอทิวลิปนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ออนจารันนะ13ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีที่ถามถึงมาเนาะไม่ว่าจะเป็นพินิจยาบางกลวยนะครับก็ส่งเพลงเข้ามาด้วยเช่นกันที่022807127แล้วก็ SMS 4689990ทักทายพี่หน่อยรามอินทานะครับก็ขอเพลงมาด้วยบัวพันทั้งโซหน่อยดีเจตั้มเพลงนี้มันม่วนนะครับก็คือผัวเผลอแล้วเจอกันนะแต่ว่าไม่ต้องให้ใครเผลอนะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าวันที่4ตุลาคมนี้นะครับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์นะสเตเดียมวันมากันเยอะๆนะจ๊ะไม่ต้องให้ใครเผลอครับเกี่ยวก้อยควงแขนมาเจอกันเลยครับเพราะว่ามีหมอลำวงใหญ่2วงระดับตำนานครับมาบอกว่าประชันกันบนเวทีเลยระเบียบวาทศิลป์นะครับแล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีศิลปินอีกมากมายครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนี่แมมมณีวันโบสเปอร์วาเลนไทน์นะครับปลายกนกพรเพชรทาวุฒินี่อามน้อยโรจนานหรือว่าจะเป็นสายประกวดก็มีอามวุฒิพัฒน์นะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชลด้วยเช่นกันด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมากันเยอะๆนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอย่าพึ่งทิ้งฝาเด็ดขาดครับเก็บให้ครบ3ฝานะพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะเพราะฉะนั้นก็ไปแลกกันได้เลยจ้ะคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแจกจริงครับคุณผู้ฟังแจกจริงแลกจริงนะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับส่งมาจากพี่จารุวรรณนะถามถึงอ้นพานุวัฒน์บาอุดรวอนแฟนเข้าไปชมบรรยากาศของฟรีคอนเสิร์ตของเรานะครับลูกทุ่งสแควร์ได้เลยที่แฟนเพจนะครับลูกทุ่งสแควร์ก็ได้หรือว่า YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับ

0: ม่วนบ่อม่วนบ่อม่วนบ่อเจริญอาหารยืนยันนั่งยันนอนยันว่าอะไรคนเจริญอาหารโอ้โหเพลงหมอลำม่วนม่วนกินข้าวได้หลายจานเลยนะ ไม่พร้อมไม่อ้วนคราวนี้จะอ้วนคราวไหนเนาะนี่คือกาฟิลพัทรพงศ์นะครับหลานสาวเจ้าภาพนะกับอ้นพานุวัฒน์นะครับบ่าวอุดรวอนแฟน2เพลงต่อเนื่องที่90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้เรียบร้อยขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับตอนนี้ตั้ม Facebook Live อยู่ที่แฟนเพจของเราพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไทย90หรือว่าใครอยากขอเพลงก็022807127รอนี่หลังไมค์แล้วก็ SMS ของเรา4689990ส่งด่วน
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆนะกินอาหารรสจัดเนี่ยคือบอกเลยว่าเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้เนาะตั้มแนะนำเลยว่าชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนี่แหละมีโปรไบโอติกครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อแล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: ส่งมาจากพี่มาลัยทิพย์นะครับบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยคิดถึงดีเจมากมากมากมากมากมากขอโทษที่คิดถึงไม่ต้องขอโทษนะจ๊ะคิดถึงก็พูดคุยทักทายส่งเสียงแบบนี้ได้เลยครับในช่วงของลูกทุ่งฮิต 100% ก็จักรพันธ์

0: คิดถึงทุกคนนะที่ส่งเสียงพูดคุยทักทายกันแบบนี้นะที่022807127แล้วก็ SMS 4689990ล่าสุดนี่พี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะบอกว่าใบตองร้องน้ำตาค่ะ เขากำลังคิดถึงอยู่นี่มาร้องห่มร้องไห้นะแต่ก็น่ารักที่สุดเลยนะจ๊ะคือทอดทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าและนี่คือช่วงของลูกทุ่งฮิต
1: 100% ลูกทุ่งฮิต 100%
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันทนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันสเด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
9: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอาเน
10: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
12: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ศิลปินสาวสวยสวยสวยสวยมากด้วยเสียงดีต่างหากกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับน้ำแข็งทิพวานเพลงนี้มีชื่อว่ารู้สึกง่ายในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับชอบไหมถ้าชอบก็ห้ามพลาดนะขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายพี่รุธมหาชัยนะครับพี่น้อยภาษีเจริญพี่กายสำรงพี่แมวเหมียวบางแคพี่หน่อยรามินทาก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยส่วนเพลงนี้ส่งมาจากคุณโอเว่นรามานะครับขอฟังไอ้แมนพิสิทธิ์พงมาด้วยบุญพังหลาบ่อฮอด

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
6: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
6: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
5: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราย
9: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟุตฟิตฟุตฟิต
11: ยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
6: ้
11: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาห่านฟ้ากินยุง
13: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
14: เซครับคู่แฝดเวครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
15: ปิดท้ายชั่วโมงนี้2 4พี่น้องนะครับคู่แฝด OA นะกับอีสานเมืองม่วนส่งมาจากคู่แฝดเหมือนกันฮะแฝดคนละฝาเนาะลุงดำแท็กซี่นะครับใจตรงกันกับพี่รุธมหาชัยเลยอีสานเมืองม่วนม่วนมีแต่ศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลงใหลมากๆเลยเนาะชั่วโมงหน้าอีสานฮิตวาไรตี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งด่วนๆมาเลยที่02-280-7127แล้วก็ SMS 468-9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงอีสานฮิตวาไรตี้โดยดีเจตั้มวรวิทย์

0: อีสานฮิตวาไรตี้ครับกับ4เพลงดังเพราะฮิตเลยนะกอดน้องแน่นๆใครมีคนกอดก็อย่าลืมกอดกันนะจ๊ะสายใยในพรมนะครับก่อนหน้านี้แดงจิตกรครับมนรักตจวตายอรทัยโตหาแนเดอร์022807127นะรอนี่รอรับสายครับแล้วก็ตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยไม่ใช่อะไรนะกินข้าว เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเจริญอาหารแล้วก็ฟัง90ลึกทุกลักษณะแล้วก็มีความสุขแบบเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหดีเจตั้มเปิดเพลงถูกใจรอนี่กินข้าวเลย และที่สำคัญนะคนทำกับข้าวไม่ใช่ใครนะคนใกล้ตัวน้องบุ๋มคนงามคนสวยคนเก๋คนหวานมีหน้าละโอ้โหหุ่นถึงแบบนี้เพราะว่าทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะส่วนเพลงของเรานี่ก็ถูกถามถึงมาด้วยนะเพลงแรกเมื่อสักครู่นี้มนแคนแก่นคูนนะยังคอยที่ซอยเดิมนะจ๊ะขอมาก็ส่งจัดให้เรียบร้อยนะนี่ขอเพลงฝนรินรินเด้อฝนตกแล้วใช่ไหมอาเซียเก้าบอกมาสายข่าวของเราบอกว่าฝนตกแล้วนะครับเมื่อกี้แอบไปส่องเรดาร์เรดาร์โอ้โหฟังดูแล้วหรูหราหมาเห่าเนาะไปแอบดูจอเรดาร์มาคุณผู้ฟังบอกหน่อยละกันว่าตอนนี้นะแถบแถวแถวปทุมธานีนะปทุมธานีก็จะมีรังสิตนะที่มีฝนตกอยู่เพราะว่าพบกลุ่มฝนอยู่ตอนนี้นนทบุรีก็ปากเกร็ดจ้าอำเภอเมืองนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะจ๊ะใครจะเดินทางไปไหนเนี่ยชาวจังหวัดนนท์ก็ต้องเตรียมร่มให้ดีนะส่วนสมุทรปราการก็เหมือนกันฮะเนี่ยพบกลุ่มฝนอยู่แถวๆที่บริเวณบางพลีเนาะบางพลีสมุทรปราการเนี่ยแล้วก็หลายจุดเลยครับที่เรียกว่าเป็นวงกว้างช่วงนี้ส่วนกทม.ละดิเจตั้มกทม.ตอนนี้นะขอดูนิดนึงว่ายังเริ่มมาแล้วนะจ๊ะยังคือตอนนี้ยังโล่งโปร่งสบายแต่คิดว่าน่าจะประมาณสัก18:40ออดๆฝนตกแน่นอนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้นะใครจะออกไปนอกบ้านก็เตรียมร่มนะเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้เรียบร้อยส่วนใครที่ขับรถขับลาอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะตกแล้วก็ถนนลื่นได้นะจ๊ะแจ้งเตือนกันจ้ะขอบคุณนะครับเสียเก้ากำแพงเพชรนี่แจ้งข่าวมาแล้วก็นำเสนอเมนูจานเด็ดข้าวขาหมูแซ่บๆเก็บอาการไม่ค่อยอยู่อีกแล้วทักทายพี่ชายแท็กซี่ด้วยนะครับรายงานตัวคนหล่อโอ้โหเนี่ยคำพูดแบบนี้ขอมาเลย10เพลง เปิดให้พรุ่งนี้นะเปิดแค่เพลงเดียวพอนะพี่ชายแท็กซี่นะรายงานตัวมาแล้วจ้าสวัสดีพี่ประชาดินแดงนะครับบอกว่าเพลงเพราะมากเลยบาร์บอยอุบลว่าทุกเพลงโดนใจไม่ต้องขอครับขอบคุณเด้อจ้า
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: อยู่ในใกล้ๆนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะมีอาการคัดจมูกแบบเนี้ยจมูกไม่ค่อยโล่งก็แนะนำว่าให้ใช้ยาดมตราโป๊ยเสียนะครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันโอ้เสียงเพราะเนาะ ยาดมตราโป๊ยเสียนะครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะโดยเฉพาะแบรนด์ของโป๊ยเสียเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเสียได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะครับทีนี้เวลาที่หลายๆคนเนี่ยนะไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามชายทะเลต่างๆลาลาลาลาลาฮู้เลฮู้เลฮู้ลาแบบเนี้ยหลายคนเนี่ยก็จะพบเจอเก้าอี้มานั่งสวยๆนะครับซึ่งทางยาดมตราโป๊ยเซียนเนี่ยเขาจัดเตรียมเก้าอี้มานั่ง45ตัวที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้ครับซึ่งได้รับแรงร่วมแรงร่วมใจเนี่ยจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยมอบให้กับอุทยานแห่งชาติทางทะเลไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันจังหวัดพังงาบริเวณเกาะ4และก็เกาะ8นะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาบริเวณอ่าวช่องขาดอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่หรือที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นปีที่2จากโครงการโป๊ยเซียนกูโป๊ยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์นะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งทางโป๊ยเซียนเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และ YouTube โป๊ยเซียน Official นะครับแล้วก็ปีนี้พิเศษสเปเชียลมากๆคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเพราะว่ายาดมตราโป๊ยเซียนเนี่ยเขาจะชวนทุกคนมาว้าวชวนแฟนๆรายการมาว้าวครับเพราะว่าจะพาแฟนๆรายการไปเที่ยวฟรีนะครับที่อุดอยุธยาแล้วก็ลพบุรีนะครับน่าสนใจเนาะ
2: ที่อยุธยาแล้วก็ลพบุรีนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้อย่างที่บอกว่าทริปนี้ฟรีตลอดทริปนะครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทนะครับวันแรกเลยคือวันที่14กันยายนนี้ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้เองจ้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสนุกแน่นอนเรียกว่าฟินเวอร์กับลูกทุ่งฮอลิเดย์ระหว่างที่รอร่วมสนุกกับลูกทุ่งฮอลิเดย์แล้วก็มาม่วนกันต่อเนาะเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งนิวมุกดา

0: ส่งถึงบ้านเอาที่สบายใจไพฑูรย์สุธรครับส่งมาจากคนโขงเจียมสวัสดีดีเจตั้มลูกหล่อนะครับขอฟังเพลงนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะที่ SMS ของเรา4689990นะครับทักทายพี่นิคมท่าพระบอกว่าเปิดเพลงพรทุกเพลงไม่ขอครับผมฟังมาตั้งแต่ตอนบ่ายแก่ๆแล้วเนาะยังดีนะที่บอกว่าตอนบ่ายแก่ๆไม่บอกว่าดีเจแก่ๆหลังไมค์เก่าๆนะแล้วก็ทักทายน้องนนท์คนสารคามนะครับขอเพลงของไอดีมาด้วยนะจ๊ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกงั้นตอนนี้ชวนทุกคนครับไปร่วมสนุกกันนะด้วยการลุ้นรับทองคำแท่งจากหานฟ้าครับย่าจุกยุงตราหานฟ้าเขาจัดแคมเปญใหญ่หานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ใกล้แล้วนะคุณผู้ฟังนะใกล้หมดเขตส่งแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีฝากล่องของยาจุกยุงตราหานฟ้าไว้ก็รีบๆส่งด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าปีนี้หานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลนะแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวม 179,500 บาทครับกติกาง่ายมากเพียงแค่คุณมีฝากล่องไปซื้อยาจุกยุงตราหานฟ้ามาตัดฝากล่องครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะแล้วก็พร้อมชื่อเบอร์โทรให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทองกันแล้วนะครับเรียกว่าสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวลืมส่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบๆส่งได้เลยนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีลุ้นมากครับมีสิทธิ์มากอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่คุณเนี่ยที่ฟังอยู่อาจเป็นเจ้าของนะยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงรีบๆส่งด่วนๆเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: เข้าชาร์ตมาใหม่เพลงนี้แรงมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินครับที่จะมาเจอกันกับฟรีคอนเสิร์ตของเรา4ตุลาคมนี้ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันปลายกนกพรบอกคือแล้วเนาะอันดับที่7ครับประจำสัปดาห์นี้เลย

0: เรียกว่ามาแรงมากๆเลยนะครับเพลงนี้ปลายกนกพรครับมาคืนแล้วเนาะอันดับ7ของเราเข้าชาร์ตใหม่เลยนะครับอย่าลืมนะทุกวันเสาร์ครับ10โมงเช้านะแชทชาร์ตโชว์กับ DJ Oil ครับติดตามการรายงานชาร์ตได้เรียกว่าลุ้นกันสนุกๆเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้ฟังเพลงที่ชอบฟังเพลงที่แบบว่าโอ้โหขอมาแล้วก็ถูกเปิดแบบเนี้ยทุกเพลงที่ได้มีการออนแอร์ครับในช่วงเวลาต่างๆของ90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะเพลงใหม่ๆนะในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอก็เรียกว่าจะทำให้เพลงนั้นเนี่ยทะยานเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรานั่นเองครับเพราะว่าเป็นคะแนนนะจากแฟนๆรายการที่ส่งแล้วก็ถามถึงเข้ามาทุกช่วงดีเจนั่นเองและนี่คืออันดับ7ประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: ต่อเนื่องครับส่งมาจากสำโรงนะพี่กายสำโรงถามถึงท็อปนรากรอีกหนึ่งศิลปินครับที่จะมาเจอตัวจริงแสงเสียงจริงแน่นอนเนาะมากับคุณพ่อเอ๊ะพักดีด้วยเนาะระเบียบวาทศิลป์ท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยารวมไปถึงอีกหนึ่งหมอลำคือหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉลักษ์ก้องสมุทรด้วยมาเจอกันนะประตูสแควร์4ตุลาคม

0: วอร์มอัพไว้ก่อนไงวอร์มเครื่องวอร์มเครื่อง4ตุลาคมนี้นะครับเจอกันนะฟรีคอนเสิร์ตครับสเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเช้าเป็นต้นไปนะหรือว่ามันมวนจวดจ้าแน่นอนฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองแจกทุกชั่วโมงด้วยนะจ๊ะอย่าลืมใส่เสื้อ FM 90ลูกทุ่งรักไทยสีไหนก็ได้ด้วยเด้อ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
2: โมเมนต์สุดประทับใจไรอันกาดบัณฑิตไปโชว์มินิคอนเสิร์ต ที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีมีแฟนคลับรุ่นแม่คนนึงถือพวงมาลัยมาหาก่อนจะปล่อยโฮร้องไห้ไรอันตกใจถามร้องทำไมได้คำตอบว่าเพิ่งเจอตัวจริงครั้งแรกก่อนโผล่กอดไรอันบอกเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นนี้แหละมาเจอบ่อยๆได้นะแม
1: ่เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: เอพจนานะครับแท็กซี่ใจลอยที่90ลึกทุ่งรักไทยนะแต่พูดถึงกิจกรรมสุดฮอตของเราเมื่อวานนี้แท็กซี่สโมสรโอ้โหเรียกว่าพี่ๆแท็กซี่เนี่ยใจไม่ลอยเลยครับเพราะว่าสนุกสนานมันม่วนสุดๆนะพี่ประสานแท็กซี่บอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้สนุกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่ากิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเราเนี่ยเขาจะจัดกันต่อเนื่องครับแล้วก็มีสิทธิ์แบบไปเจอๆกันแล้วก็ไปลุ้นสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขกันด้วยนะจ๊ะคันที่2เนาะโอ้เรียกว่ามันม่วนสุดๆครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าในงานนี้มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวบอกให้นะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เจอกันนะแท็กซี่สโมสรนะครับเรียกว่าเรามาเจอกันแบบนี้มากินข้าวครับมาสนุกกันมาลุ้นของรางวัลมากมายแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขครับคันที่2สนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะเรียกว่ามันม่วนแน่นอนฮะแล้วก็ฝากถึงพี่ๆแท็กซี่นะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือว่าแอควิกส์นะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านส่งมาที่งานนะครับก็เรียกว่าลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินในงานนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดนะครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าแบตเตอรี่มี3รุ่นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะหรือว่าจะเป็น EFB แบตเตอรี่ครับพลังเสถียรรองรับระบบ Start Stopทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแล้วก็รวมไปถึง AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอจินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ไอจิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณพี่ชัยแท็กซี่นะครับบอกว่าชอบครับผมชอบเพลงใช่ไหม ส่วนเพลงนี้ส่งมาจากพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงใบตองรองน้ำตา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
14: ช่วงนี้ชวนทุกคนครับมาดูแลผมของเราให้มีสุขภาพดีนะง่ายๆครับไม่ต้องไปทำผมที่ร้านแพงๆดูแลเส้นผมของคุณเนี่ยอย่างมืออาชีพด้วยแคบิลนั่นเองคุณผู้ฟังนะเรียกว่าเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนง่ายๆนี่คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าโอ้5ขั้นตอนมันเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะเลยนิดเดียวเองครับคุณผู้ฟังนะรับรองว่าเส้นผมของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักมีสุขภาพดีด้วยนะวิธีการขั้นตอนแรกคือแชมพูเคราตินครับอันนี้สระผมครับก็เสริมความแข็งแรงของเส้นผมนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามต่อด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับอันนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีหลายคนชอบทำสีผมแบบนี้ต้องทรีทเมนต์ผมด้วยเคราตินด้วยนะรวมไปถึงเซรั่มเคราตินอันนี้คือหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือครับแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผมแบบนี้นะก็จะช่วยกู้ผมพังจากสารเคมีผมก็จะชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายคนที่ชอบแบบว่าชอบดัดผมบ้างหรือว่าชอบใช้ไดเป่าผมแบบนี้ผมมันก็เจอความร้อนมันก็แห้งเสียได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้นี่ฮะสเปรย์เคราตินนะครับ Leave on Hair เคราตินช่วยได้นะจ๊ะก็คือก่อนที่เราจะไดผมหรือว่าหนีผมเนี่ยก็เอาสเปรย์เนี่ยฉีดที่ผมก่อนนะครับเท่านั้นเองเห็นไหมง่ายๆไม่ยากเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบำรุงคือ Silky Hair Oil เคราตินครับอุดมไปด้วยวิตามินในการบำรุงเส้นผมไม่ว่าจะเป็นประสานด้วยน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันอาร์เกนออยล์นะออร์แกนิกแล้วก็รวมไปถึงวิตามินอีอันนี้ก็ช่วยผมเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายหน้าสัมผัสเงางามตลอดทั้งวันเห็นไหมห้าขั้นตอนง่ายๆเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องของผมแห้งผมไม่มีน้ำหนักหรือว่าผมพันกันแบบนี้คุณผู้ฟังแนะนำว่าให้ลองใช้ดูนะปกติแล้วเนี่ยแคบิลชุดละ695บาทแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นให้ครับราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีให้แบบฟรีๆไปเลยนะเพราะฉะนั้นสนใจก็โทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยครับ0923524446นะ0923524446จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจ้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับปิดท้ายด้วยข้าวทิพย์ธิดาดินสาวลำจำได้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะบ่าย 3:00 น. ที่ 90 ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ดีเจตั้มยืน1ลากันไปก่อนจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

จิตลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับค่ำคืนของวันเสาร์นะฮะเสาร์ที่12กันยายนครับคุณผู้ฟังครับก็เฉียดมาใกล้ๆจะกลางเดือนกันยายนแล้วนะฮะกลางเดือน9กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็เวลาผ่านไปไวซะนี่กระไรนะฮะแป๊บๆเดือน9แล้วนะคุณผู้ฟังจะกลางเดือน9แล้วนะฮะเหลือเวลาประมาณสักถ้าไม่นับเดือนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับจะหมดปีแล้วนะคุณผู้ฟังแม่เผลอแป๊บเดียวนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะฮะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของอายุเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนั่นหลายๆคนที่อาจจะใช้ร่างกายซับเปลืองในช่วงตั้งแต่วัยหนุ่มสาวกันนะฮะคือไว้ใช้ร่างกายเปลืองในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบปาร์ตี้อะไรอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังนะหลายคนอาจจะแบบใช้ร่างกายในการที่แบบตรากตรำงานหนักเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับสังเกตได้เลยว่าผมเป็นคนที่ทำงานเยอะตั้งแต่ตอนเรียนอยู่คุณผู้ฟังเรียนมหาวิทยาลัยนะครับนะก็ทำกระจุยกระจายเลยนะฮะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วก็มีเรียนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนแล้วครับคุณผู้ฟังครับอันนี้แล้วก็มีบางเวลาที่เอาเวลาไปปาร์ตี้กินข้องกินข้าวกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันตอนนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยเริ่มที่จะประท้วงแล้วว่าเอ๊ะแกใช้ร่างกายเปลืองเงินไปหรือเปล่านะครับนะถ้าทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่อีกเนี่ยหูก็คงจะแย่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องสังเกตตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับแหมยิ่งมีข่าวมีคราวนะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นดาราผู้ที่มีชื่อส่งชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่เขาจากไปในช่วงเวลาวัยอันที่แบบยังไม่ถึงวัยอันควรเลยแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นโรคที่หลายคนที่แบบมันเป็นภัยเงียบนะคุณผู้ฟังนะบางทีเนี่ยร่างกายของเราเราก็ต้องตรวจเช็คตรวจสุขภาพกันบ้างปีละครั้งนึงนะครับนะหรือว่าถ้าใครมีสวัสดิการหรือว่ามีสตุ้งสตางค์เยอะหน่อยก็6เดือนครั้งอะไรแบบนี้นะครับปีนึง2ครั้งก็เช็คร่างกายของเราให้ละเอียดดูกันละกันนะครับว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะครับนะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังแรงกายแรงใจในการที่จะต่อสู้ทำงานหาสตุ้งสตางค์เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคนข้างหลังอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะหมดหน้าฝนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับนะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่มีวันออกพรรษาแล้วนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้ว่าบ่ออกพรรษาแล้วเนี่ยจะหมดฝนหรือยังนะคุณผู้ฟังเนาะ
1: สวัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมเกษมคมสันครับ
0: แต่วันนี้ฝนยังไม่หมดเลยปอแปะมาระหว่างทางตลอดทางที่ผมมาจัดรายการเลยคุณผู้ฟังผมดีเจเอครับแหมพูดตั้งนานเพิ่งมาแนะนำตัว022807127หลังไมค์และ SMS 4689990ขอเพลงกันได้นะฮะอยู่กันยาวๆค่ำคืนนี้กับผมดีเจเอจนถึงเที่ยงคืนแล้วครับและในช่วง90 Super Request ขอหลังไมค์แล้วกันนะใครที่ส่งมาหลังไมค์เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะก่อนเที่ยงคืน90 Super Request จะเป็นของคุณหรือเปล่านะครับ

งมาทักกันเพียบเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่มาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ผมมีหนึ่งกิจกรรมที่สนุกต่อยาวๆกันไปกับกิจกรรมเพื่อพี่น้องชาวโรงงานกับฉันทนาช่าๆนะครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เจอกันที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคทอริงประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับพนักงานกว่า 4,000 คนนะครับมักม่วนแบบ 100% ก็เจอกับหมอลำซิ่งตัวแม่อย่างบัวผันทางโสกันนะแล้วก็ทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยนะครับรวมไปถึงเงินรางวัลแล้วก็ของรางวัลแจกกันแบบไม่อั้นนะครับจากผู้สนับสนุนใจดีของเราแล้วเจอกันนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับดีคอลเจนครับครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนนะครับคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะครับล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองยาจุกยุงตราหันฟ้าแล้วก็ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับและสินค้าที่สนใจอยากจะมาพบปะกับชาวโรงงานอย่างใกล้ชิดแบบนี้ไปกับเรานะครับกับ90ลูกทุ่งรักไทยของเราได้เลยครับติดต่อสอบถามได้นะฮะที่บริษัทช้างไทยที่029745720นะครับเตรียมตัวสนุกสนานกันกับหมอลำซิ่งตัวแม่คนนี้ได้นะฮะกับพี่น้องชาวบริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดกับกิจกรรมสันทนาช่าๆ25กันยายนนี้จ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยแคบิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
6: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาร่า
2: 90ลูกทุ่งรักไทย

ขอบคุณคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับที่ทักทายกันมาเยอะเลยนะฮะทั้ง SMS แล้วก็ทั้งทางหลังใหม่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาทักกันกันละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงแรกหมดซะแล้วครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายสักเพลงนึงไว้ในชั่วโมงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวลองทิ้งที่ฟังข่าวกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่าที่3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนหลังยังมีงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทพร้อมเผยนานาชาติยังเชื่อมั่นไทยสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารอุ่นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการโดยระบุว่ายังมีวงเงินก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยนายอนุทินกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก1หรือ2เดือนโดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่พร้อมยืนยันว่าหากขยายโครงการจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินระบุว่าตนอยู่ข้างประชาชนและหากเสียงที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในห้วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างประเทศนอร์เวย์มีโอกาสได้หารือกับผู้นำประเทศหลายประเทศและพบว่าหลายประเทศมีความสนใจและเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรวมถึงต้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านความมั่นคงทางอาหารกับไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรเทคโนโลยีการแปรรูปและต้นทุนการผลิตและคุณค่าทางอาหารนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อกฎหมายของไทยก่อนประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์วันจันทร์นี้ปุญญวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายสิงหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนโดยในวันที่15จะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยกันเองระหว่างหน่วยงานหลายรอบว่าจะเสนอประเด็นอะไรและยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในส่วนของประเด็นกล่าวอ้างนั้นเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะนำเสนอท่าทีของไทยผ่านหลักเหตุผลต่างๆทั้งนี้นายสิงหศักดิ์ระบุว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่างสองประเทศอยู่ดีและย้ำว่าจะคุยเรื่องเกาะกูดของประเทศไทยด้วยโดยว่าจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนบนเส้นแบ่งเขตแดนจะได้ไม่ตามมาซึ่งข้อสงสัยต่างๆอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ฮะกับผม DJ A ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับยังคงทักทายกันมาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะ SMS 4689990ครับแล้วก็หลังไมค์ที่02-280-7127กันได้นะครับนะทักทายด้วยนะครับมากันเยอะเลยทีเดียวนะขอบคุณด้วยนะครับหลังไมค์ขอบคุณคุณพี่อรจรัญนะฮะ13นะครับมาขอเพลงกันหลังไมค์นะคุณพี่วิชานางลิ้นจีด้วยนะครับป้าปาสาว 2,000 ปีนะคุณหนึ่งนครปฐมนะครับคุณยายสง่ายมราชน้องพิมพ์บางบัวทองนะครับป้าออดวัดเกาะคุณรามินทรานะครับคุณยายนกครกระเบิดแล้วก็คุณคนแดนไกลจากอิสราเอลนะฮะโอ้โหอันนี้โทรมาไกลจริงอะไรจริงนะครับเมื่อสักครู่พี่รอนนี่บอกว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์แบบเป็นเบอร์ต่างประเทศโทรมาเลยทีเดียวโอ้โหขอบคุณมากๆนะฮะนี่ไงอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเรามีแอปช้างไทยออนไลน์นะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นโหลดกันซะเลยนะครับโหลดฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับขอบคุณด้วยนะที่ทักทายกันมาและขอเพลงกันมานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่นให้ละกันสำหรับเพลงที่คุณอยากจะฟังในค่ำคืนนี้นะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าพูดถึงกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดและกินอาหารรสจัดนะครับอยากห่างไกลกรดไหลย้อนควรเลือกรับทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์นะครับเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากเนี่ยจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นครับ

0: ดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นนะครับโดยมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายกลิ่นแล้วก็หลากหลายขนาดเลยนะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะครับใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีและที่สำคัญนะครับยาหม่องของเชอร์เอมก็คือมีส่วนประกอบของธรรมชาติกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอร์เอมเท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: คุณผู้ฟังของดีนี่ไม่จำเป็นต้องแพงนะครับทุกวันนี้ในการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆนะครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับและคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้ววันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมกับเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ

คุณผู้ฟังครับใกล้หมดเขตแล้วนะรีบส่งฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้ามาร่วมลุ้นกันเลยนะครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมกับกิจกรรมหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับก็ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำนะครับหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับร่วมสนุกกันได้ง่ายๆนะครับก็ได้ลุ้นกันทุกคนเลยเพียงแค่ใช้ยาจุกยุงตราหันฟ้านะครับนะสีไหนแบบไหนก็ได้นะครับที่อยู่คู่คนไทยมากว่า60ปีแล้วจากนั้นก็ตัดฝากล่องนะครับแล้วก็เขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้ครับชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เอาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะครับอย่ารอช้านะรีบส่งก่อนที่จะหมดเขตซะก่อนนะครับรีบตัดฝากล่องแล้วก็ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเพราะทองคำรางวัลใหญ่อาจเป็นของคุณครับยาจุกยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงนะครับอย่างที่บอกไปส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งก็หมดสิทธิ์โอกาสเป็นเศรษฐีปีนี้สูงมากๆเลยจ้า

0: ป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่10ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกเลยทีเดียวครับคิดฮอดผาแดงนะฮะจากพี่จินตระพุลาภในสังกัดของ Cat Nine Studio นะครับนะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้อยู่ในชาร์ตของเราเป็นสัปดาห์แรกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังทุกอกทุกใจชอบอกชอบใจขอมาด้วยนะครับก็เล่นให้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับกับ10อันดับเพลงดังของ90ลูกทุ่งไทยของเรานะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: วงการหมอลำก่อนเปิดฤดูกาลปี2569ถึง2570คึกคักสุดๆล่าสุดบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดตัวผู้นำรุ่นใหม่3คน3สไตล์เน้นเสิร์ฟงานร่วมสมัยพุ่งเป้ากลุ่มนิวเจนยุคใหม่ทั้งโมธนเดชคณิ้งสิริการและอาร์ตอัครชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดฤดูกาลใหม่ปีที่11วันที่9ตุลาคมนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หนึ่งเพลงใหม่หนึ่งเพลงเพราะจากเสถียรธรรมมือครับเพลงนี้คนใช่ที่ใกล้กันนะฮะเพราะทีเดียวครับหยิบมาฝากกันนะฮะในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอฟังแล้วถ้าชอบอกชอบใจตัวถูกใจขอฟังกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

การนะดวงตาคงทองที่คุณถามถึงมานะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดนะคุณผู้ฟังที่มี Facebook เดี๋ยวเราไปเจอกันในเพจทุนรถไทย90กันนะคุณผู้ฟังนะชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3แต่ยังไม่ใช่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม16กันยายนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569คุณอิคณิบุญประเสริฐรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569อิทธินินบุญประเสริฐอย่างครับ
5: อนุทินโต้สนธิชี้หากเคลื่อนไหวจนรัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือประชาชนตั้งคำถามทำไปเพื่ออะไรย้ำรัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและเชื่อประชาชนยังให้โอกาสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกูลที่นำกลุ่มมวลชนทวงคืนประเทศไทยทั้งนี้นายสนธิระบุว่าไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่อย่างไม่เป็นสุขโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไม่มีวันมีความสุขอยู่แล้วเพราะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนแต่รัฐบาลจำเป็นต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมมองว่าหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนพร้อมตั้งคำถามว่านายสนธิต้องการทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขและทำไปเพื่ออะไรพร้อมกล่าวว่าหากทำไปเพียงเพื่อความสะใจกับนายอนุทินตนเองไม่มีคุณค่ามากพอที่จะต้องนำไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศแต่นายอนุทินย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกวินาทีและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสและเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้เตะ3คู่กับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีแข่งขัน3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะครับพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1ครับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในครึ่งหลังพ่ายให้กับปัตตานี FC 1ประตูต่อ2และ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเล่นใน True BG Stadium เฉือนเอาชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงทดเวลาครึ่งหลังบุญบิดครับ3ประตูต่อ2พรุ่งนี้ไทยลีกมีแข่งขันอีก2คู่นะครับ PT ประจวบจะพบกับสุโขทัยและชลบุรีจะพบกับระยองนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีแข่งขันด้วยกันทั้งหมด7คู่กำลังแข่งขันอยู่5คู่นะครับส่วนคู่เดือดครับ5ทุ่มครึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์จะพบกับเอเวอร์ตันและตี2ครับซันเดอร์แลนด์จะพบกับอาร์เซนอลอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
9: กิจวัตรที่ดีทุกวันด้วยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
11: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่3นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมอยู่เพื่อคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนยาวๆกันไปเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับยังไม่ใช่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะทักทายกันได้แล้วก็ขอเพลงกันได้เหมือนเดิมครับ SMS 4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์ก็02-2807127นะครับนะก็มีเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังกันมาอีกเยอะเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังไมค์อย่างที่บอกไปนะครับผมจะเลือก1เพลงจากสายหลังไมค์ไปเปิดในช่วงของ90 Super Request ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนด้วยนะครับนะอีกหนึ่งช่องทางครับผมไลฟ์สดแล้วทาง Facebook นะครับทางแฟนเพจนะครับลูกทุ่งรักไทย90นะใครที่มี Facebook ก็เข้ามาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามากันทยอยเข้ามากันแล้วนะครับนะทุกๆช่องทางติดต่อพูดคุยขอเพลงกันได้หมดเลยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอหลายคนมีความสงสัยแบบนี้ไหมครับรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะครับจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระนะครับดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะครับหรือ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ย5ปีหรือ60งวดนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินนะครับที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: เพลงจากแมนมณีวันนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงนี้หัวอกพ่อห้างนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่เรียกว่าโอ้โหมาแรงจริงๆคุณผู้ฟังครับเฉพาะเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะฮะที่มาทวงแชมป์เพลงเจ็บกับซิงเกิลล่าสุดหัวอกพ่อห้างนะครับจากปลายปากกาของพศวรรณพันธ์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนื้อหาเพลงนี้ก็เล่าถึงเรื่องของการสะท้อนชีวิตหย่าร้างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ย MV น่าดูมากนะฮะแมนเขาทุ่มสุดตัวเลยครับแต่งหญิงเล่น MV ครั้งแรกเลยนะฮะด้วยความตั้งใจอย่างละเมียดละไมนะครับก็เน้นทั้งคำร้องทำนองจังหวะดนตรีอารมณ์เพลงรวมถึงเรื่องของเส้นเรื่อง MV ด้วยนะครับอยากให้ไปชมกันนะคุณผู้ฟังนะก็ล่าสุดเนี่ยเพลงนี้นะครับก็เรียกว่าแฟนๆขอฟังที่คลื่น90ของเราเนี่ยนะครับลูกทุ่งรักแท้ของเราเนี่ยรัวกันมากทุกช่องทางเลยนะครับจนทีมงานเนี่ยนำเข้าสู่โปรเจกต์นี้นะครับ90 Music มาแรงที่แน่ๆแฟนๆเตรียมกรี๊ดกับแมนมณีวันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์กันได้คอนเฟิร์มมาโชว์แล้วนะครับสำหรับเพลงหัวอกพ่อห้างเพลงนี้แล้วก็อีกหลายๆเพลงแบบสดๆเลย4ตุลาคมนี้เจอกันที่สเตเดียมวันย่านมาทัดทองด้วยนะครับ
1: 90 Music มาแรงเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: วันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ฮะเพลงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับรักมา5ปีก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงที่คิดถึงนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตราใบห่อนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
9: ฉันทนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
11: ้ม่วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
12: ผู้ผ่านทั้งสอง
13: หัวขอนั้นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั้นมันเล่าใจเอานี
14: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
15: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ชั้นขนาดชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เป็นสไตล์ของพี่สาวคนนี้เลยทีเดียวนะฮะจิ้งหรีดขาววงเทวันเพลงสนุกสนุกสนุกจริงๆครับเพลงนี้ยิ่งดึกยิ่งเหงานะฮะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่หยิบมาฝากกันในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอถ้าฟังแล้วชอบบอกชอบใจถูกถูกใจขอฟังกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงพีแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: แนะนำเลยครับใครที่อยากจะดูแลบุคลิกภาพเรื่องราวของผมให้ดูสวยแล้วก็แลดูสุขภาพดีโดยไม่ต้องเข้าร้านทำผมแพงๆนะครับแนะนำเซตแคบิลเคราตินในชุดแคบิลเนี่ยนะครับเคราติน5ขั้นตอนประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีตามด้วยขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินนะครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับก็เสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะครับนะแล้วก็ยังมีขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับก็หยดเซรั่มลงบนฝ่ามือลูบผมให้ทั่วนะครับหนังศีรษะเป็นประจำแล้วก็จะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยนะฮะแหมเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีนะครับให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นแล้วก็งามๆตลอดวันเลยขั้นตอนที่4ครับ Leave on Hair Keratin นะครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมก็จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจะแต่งทรงผมในทุกวันใช้เลยนะครับสำหรับ Leave on Hair Keratin และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ครับ Silky Hair Oil Keratin นะครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์เกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสนะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยมี5ชิ้นราคาปกติเนี่ย695บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งคุณผู้ฟังราคาเพียงแค่550บาทยังไม่พอครับแถมเสื้อสวยๆนะครับรูป DJ FM 90ฉลอง12ปีที่ร่วมกับแคบิลอีก1ตัวจะส่งให้ฟรีด้วยอย่าช้าอยู่ใหญ่นะคุณผู้ฟังนะโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยครับ092 352 4446นะครับ

ช่วงหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจเอคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ขอไว้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่นให้แต่ว่าชั่วโมงหน้ามีช่วงของ90 Super Request อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงจากหลังใหม่1เพลงให้คุณผู้ฟังนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ั่วโมงสุดท้ายครับชั่วโมงที่4แล้วครับกับผมดีเจเอที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณคุณฟังหลายๆท่านหลายๆคนที่ยังคง อยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้กันยาวๆกันไปนะครับนะจนถึงเที่ยงคืนของผมดีเจเอในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับเนื่องจากว่าฝนเพิ่งหยุดตกกันมานะครับมันหมาดเลยอันนี้วงเล็บหมายว่าเป็นกรุงเทพนะฮะแล้วก็แถบๆปริมณฑลนั่นเองนะครับนะก็เพิ่งจะหยุดกันไปนะคุณผู้ฟังนะก็สบายๆกันเนาะวันพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีก1วันนะครับพรุ่งนี้เท่าที่ผมดูจากสภาพดินฟ้าอากาศแล้วดูจากเรดาร์แล้วเนี่ยนะฮะตากผ้าก็อาจจะยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้ครึ้มๆแดดไม่ค่อยมีนะคุณผู้ฟังเมฆจะเยอะนะครับแล้วก็ฝนก็จะตกในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคุณผู้ฟังนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวของสภาพฝนฟ้าอากาศนะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะตกถึง 95% นะครับเช่นเดียวกับวันจันทร์อังคารและวันพุธรวมไปถึงพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์หน้านะครับยาวๆกันไปโอ้โหคุณฟังอันนี้กรุงเทพนะวงเล็บว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์หน้านู้นนะคุณผู้ฟังจันทร์หน้านู้นเลยนะฮะไม่ใช่จันทร์ที่ถึงนี้นะจันทร์ที่เดี๋ยวขอดูปฏิทินก่อนจันทร์ที่21นะครับฝนตกประมาณ 90-95% นะครับกรุงเทพนะคุณผู้ฟังนะก็ เตรียมตัวเตรียมรับสภาพรับสภาวะของฝนที่อาจจะตกลงมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขามาเขาจะไม่ค่อยมาช่วงกลางวันเขาจะไม่ค่อยมาช่วงที่แบบเราทำงานทำการกันเขาจะมาช่วงกลับบ้านช่วงเย็นๆก่อนกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังนะมาประจำเลยนะครับแม่ไม่รู้ว่าใครนัดเขามาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้ครับอย่างเช่นแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะครับซึ่งสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนก็อย่างเช่นกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีเรื่องของความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะครับยาคลายไกลกรดไหลย้อนควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์อย่างชาหมักของบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้การกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นนะครับ

แม็กนฤพลนะฮะกับวันใหม่สิลืมเขาแล้วล่ะนะฮะหนึ่งเพลงฮิตที่คุณผู้ฟังถามถึงมาได้ฟังเรียบร้อยพี่พี่แท็กซี่ครับแท็กซี่สโมสรพบกันครั้งต่อไปนะครับนะพี่พี่แท็กซี่เตรียมลุ้นกันสำหรับรางวัลมากมายแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2นะครับแล้วก็สนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยสำหรับพี่พี่แท็กซี่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกนะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องอย่างเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานก็ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับใจดีของเราด้วยไอชินครับเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดนะครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพและความคุ้มค่านะครับมีทั้งแบบ SMF นะครับแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ EFB แบตเตอรี่ให้พลังเสถียรรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแล้วก็ AGM ครับแบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ไอชินอาฟเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับ

0: สำหรับสาวคนนี้ปลายกนกพรนะครับเจ้าของเพลงบอสโสดบออนุญาตให้จีบเนี่ยจะเจอกับเราในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคุณผู้ฟังนะจุฬาซอย4เจอกัน11โมงเป็นต้นไปนะครับย้ำอีกที4ตุลาคมนี้สำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แล้วก็สาวคนนี้ปลายกนกพรเจอกับเราแน่นอนนะครับ
1: ลูกทุ่งฮิต 100%

0: นี้มีคุณผู้ฟังใจตรงกันนะฮะอยากฟังเพลงนี้กันเยอะนะครับพี่ไมค์พี่รมพรรอสายใจสั่งมาจัดให้ซะเลยในช่วงของลูกทุ่งฮิต 100% นะครับ
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: เอาล่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับใครหนอจะเป็นเจ้าของเพลงในช่วงของ90 Super Request นะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงฆ่าขันฟ้าหนีแล
3: ้
7: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหันฟ้ากินยุง
1: 90 90 Super Request
0: แม่นะฮะวันนี้นะครับสำหรับเจ้าของเพลงในช่วงของ90 Super Request นะครับที่ตามกติกาแล้วผมให้ของมาทางหลังใหม่นะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนนี้นะฮะโอ้โหขอมาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มกว่านะครับก่อน3ทุ่มเลยแล้วก็อีกทีหนึ่งมาย้ำตอนประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มนะฮะยินดีกับคุณออนจรัญ13ด้วยนะครับขอเพลงนี้มาฮะสาวทอผ้าไหมนะครับได้ฟังแล้วนะยินดีด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับเจมส์บอลธนกิจนะครับผมตอนนี้คุณกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักชายฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับมามวลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ฮะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
4: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
4: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
2: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงจากแม่สู่นะฮะสุนารีราชสีมาสุดท้ายที่กรุงเทพนะฮะแล้วสุดท้ายคุณไปไหนฮะเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะอยู่บ้านนาก็ดีอยู่แล้ว
0: ไม่น่าจะ
1: ไม่น่าเอาอะไรมาทรมาน
0: เดี๋ยวมาโอ้ตายเดี๋ยวก็แพ้เสียงในหัวเออดีเจแบงค์นะฮะช่วงหน้านี่คุณเอาอะไรแปะไว้ใต้ตาเนี่ย
1: การทรมานตัวเองฮะหมดเพลงเลย
0: อ๋อก็แล้วเดี๋ยวถามก่อนว่าจะเอาออกไหมตอนไลฟ
1: ์
0: ตอนไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะมาดูมาชมกันนะครับว่าใต้ตาของดีเจแบงค์เนี่ยตอนนี้คือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของอะไรอ่ะ
1: พี่เคยได้ยินสโลแกนหนึ่ง
0: ว่า
1: เพราะความสวยรอไม่ได้
0: ถ้าเกิดรอได้เออ
1: มันก็เลยต้องแปะไว้
0: อ๋อต้องแปะไว้เขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญอะไรนะ
1: ทำบุญสวยชาติหน้า
0: เออแล้วถ้าเกิดทำหน้า
1: สวยเลย
0: ได้ชาตินี้ได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจแบงค์นะฮะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งง่วงกันก่อนนะดีเจมาใหม่พรุ่งนี้ครับฝากด้วยนะหลายเพลงเลยเจ๊แบงค์
1: เร
0: ียบเลยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
1: จุ่มเรียบซัวไม่เอาบงประโอนปรบกุบขเนียวสันว่าพี่น้องตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยครับแบงค์รณพรสวัสดีครับผมมาแล้วคือเก่าพี่น้องจ๋าทักทายด้วยงานเพลงหลากหลายมวนคือเก่าว่าสันว่าหมอลำนี่เป็นอีหยังที่ฟังแล้วรื่นเริงบันเทิงใจนะครับมื้อนี้รับช่วงต่อจากพี่เอนะครับนะสนุกสนานกันไปกับผลงานเพลงเยอะแยะมากมายที่90ลูกทุ่งรักไทยนะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะสโลแกนก็ดีดีนะเพลงก็ดีโดยเฉพาะดีเจดีพี่น้อง ทักทายกันครับกับบรรยากาศเดิกๆแบบนี้เดิกๆขอนผ้ากันนอนหรือยังขันซุ่มเจ้ายังคอยกันยังคือกันเกี่ยวกันบ่บ่เกี่ยวเนาะเอาว่าเรื่องงานเพลงกันดีกว่าครับเพลงเฮานี่มันมวนอยู่แล้วนะครับจากสาวเสียงสาวเสียงยังดีบิวจัตริยาครับเพลงนี้ฟ้าคึมฝนนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นพี่แมนมณีวันกับพี่สมมาตรราชสีมาเพลงนี้ดีนะฮะสร้างคนต่อแหลนะฮะแล้วก็ยังมีสำราญบุญลาภด้วยนะครับเขามีอะไรกันแล้วรวมไปถึงแดงจิตกรกับฝ้าไกลดินนะครับนะฮะฝ้านี่เพิ่นว่าอันยังเช่นดาวนี่พี่น้องนะดาวนี่อยู่ทั้งฝ้าเนี่ยตกลงมากันยังเป็นดาวได้เพิ่นว่าแต่ว่าขันดินเนี่ยอยู่ในดินโยนขึ้นฝ้าตกลงมากับเป็นดินคือเก่าซะนะมันหมายความว่าจังได๋ฮึบ่รู้นะอธิบายฟังแน่เอ้าสิอีหยังก็ตามแต่พี่น้องครับเป็นเรื่องของค่ำคุ้มค่ำกลอนนั่นนู่นนี่ก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาไปแต่ว่าเรื่องของเฮาดีกว่ามื้อนี้เพลงเพราะเพลงนี้ฝากตอนสุภุสุคนกันแล้วกันครับ

0: พิ่นว่าบุพเพสางสิ้นซาตาปั่นส่วนพี่น้องปาฏิหาริย์เดียวที่ทาก็คือปาฏิหาริย์จากมนแค่นี่แหละพี่น้องกับเพลงนี้เลยนะรอปาฏิหาริย์นะครับนะขอกันเข้ามาจากทางสุขุมวิทว่าซั่นว่าอยากฟังเปิดแน่ๆเรียบร้อยเลยนะเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่แบบว่าดีแห้งนะครับสำหรับผมนะเพราะคู่สลาเคยบอกไว้ว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคนอกหักว่าซั่นว่าคือเขาแบบเศร้าแห้งเขาเสียใจแห้งก็เลยมานั่งว้าวให้คู่สลาฟังนะฮะก็เลยเดี๋ยวมาแต่งเป็นเพลงนี้รอปาฏิหาริย์นะฮะหลายคนอาจจะรออยู่นะครับบางคนอาจจะรอปาฏิหาริย์แต่ถ้าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงนั่นคือเขาก็อาจจะสมหวังในสิ่งที่เขารอคอยมันบ่พี่น้องแต่ถ้ามันบ่เกิดขึ้นอ่ะเฮ็ดจังได๋วันนี้สู่ชีวิตกันต่อไปพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเจ้าของต้องฟังทางนี้เด้อ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: นี่แหละคืออีกปาฏิหาริย์นึงที่อยากให้เกิดขึ้นกับสุภูสุคนนะโดยเฉพาะคอยนะเรื่องของการชิงโชคถือหวยรวยเบอร์นะครับแต่ว่านี่หานฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าแจกหนักแจกจริงนะครับพี่น้องว่าถึงเรื่องของสิทธิ์ก่อนนะเขามีสิทธิ์กันทุกคนแม่นบอกแต่เราส่งไปนะปกติแล้วคุณผู้ฟังครับแต่ละปีแต่ละปีของหานฟ้าที่เราจับชิ้นส่วนกันเนี่ยไม่เกิน 30,000 นะอาจจะ 30,000 นิดๆก็มีนะครับพี่น้องนะพี่น้องส่งไปชิ้นนึงพี่น้องก็สิเป็น1ใน 30,000 กันเลยแต่ถ้าพี่น้องซื้อเลขลอตเตอรี่พี่น้องเป็นหนึ่งในล้านเด้งก็สิถึกนั่นแหละเพราะฉะนั้นส่งกันมาเลยดีกว่าครับนะตัดชิ้นส่วนฟ้ากล่องหานฟ้านะครับสิเขียนสิพิมพ์ก็ได้นะครับเป็นชื่อนะครับนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปน ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224แค่นี้พี่น้องครับรอไปเลยนะฮะเดือนตุลาคมนะฮะจับแจกรางวัลพี่น้องกสิรัวปาฏิหาริย์มีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮาก็ต้องหาแนวหาโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ให้เจ้าของด้วยการไปซื้อนี่เลยนะฮะหานฟ้านะมี3แบบ3สไตล์พี่น้องบ่สิเป็นออริจินอลกล่องสีเขียวลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงนี่ก็หอมแห้งแล้วก็ใครที่ไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบควันก็สีดำเลยนะครับแบบตัดฟ้ากล่องส่งมาเด้อนะพี่น้องนะหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยรางวัลใหญ่นะก็คือทองคำนะฮะ1บาท1รางวัลแล้วก็มีสร้อยทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมทั้งสิ้น 179,500ร้อยบาทอยากได้เด้เนาะเฮ็ดจังได๋ส่งเด้อพี่น้องเด้อนะส่งมาเลยนะครับรออยู่
1: อีสานซุปเปอร์ฮิต
0: 1เพลงฮิตจากสาวดอกหญ้าครับทักทายพี่แพรด้วยสวัสดีเด้อดีเจคือเปิดเพลงมวนแท้ขอเพลงเกิบแตะแพ้สนยองมาสันว่าสลับฟังโฆษณาหลายป้าๆมาจากบางกอกว่ะเอาเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันครับตอนนี้หนึ่งเพลงเพราะเพลงนี้อีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบงค์รณพรวันที่บอกมีอ้ายครับ

0: นานๆถูกบอกอืมนะฮะเลือกสรรสิ่งดีให้กับตัวเองและสิ่งดีของดีไม่จำเป็นต้องแพงกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีโสมเกาหลีนี่เขาว่าเป็นราชานะฮะของสมุนไพรพี่น้องครับอืมนะหลายคนแบบว่าอาจจะหูสรรพคุณกันดีนะฮะหาซื้อได้แล้วทุกมื้อนี้มันหาง่ายและที่หาง่ายสุดๆไปกว่านั้นก็คือเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT อืมอันนี้ดี GSD กับ OT นี่ดีมากๆเลยรสชาติเนี่ยก็ดีนะครับคือมีส่วนผสมของโสมเลยในสุขภาพร่างกายเฮาดีนะครับช่วงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเก็บฝาเอาไว้3ฝาพี่น้องมี3ฝาแล้วบวกเงิน2บาทแลกได้อีก1ขวดดีขึ้นอย่างนิดตัวนะฮะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับแล้วก็เครื่องดื่ม OT นะครับหาได้ตามร้านค้าร้านขายที่รวมรายการเด้อเก็บฝาเอาไว้คุ้มมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลี GSD แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง OT เด้อ
1: เล่าข่าว90
2: การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆนางเอกลิเกลูกทุ่งจิ้งหรีดขาววงเทวันวันก่อนมาเยี่ยมสื่อในเครือช้างไทยสวยกระชากไวมากๆฝากซิงเกิลยิ่งดึกยิ่งเหงาและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคูต้าแม่รีดแถมเล่น MV หัวใจพระเอกของเบิร์ดเดย์แกรมมี่โกอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หนึ่งเพลงเพราะวันนี้จากหนุ่มมีซ้อพี่น้องอีหยังคือคลัมอ่ะไม่รู้จักเลยคำว่าคลัมอ๋อพอดีบ้านอยู่ห้วยขวงเนี่ยนะเป็นคนห้วยขวงตั้งแต่กำเนิดเลยก็เลยไม่รู้จักคำว่าคลัมคืออะไรอ่ะเออผิดกระบูนอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยคลัมบอนะครับจากหนุ่มมีซ้อนะครับเป็นเพลงเพราะๆนะฮะแบบสไตล์อีซี่อีซี่ฟังสบายๆนะครับมาแมทกับความเป็นอีสานเออคลัมบออืมถามเพิ่นเบิ่งเด้อว่าเพิ่นคลัมเจ้าบ่แต่ว่าข่อยคลัมอยู่ ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มันเป็นความสงสัยเด้พี่น้องกับคำภาษาอีสานบ้านเฮาหลายๆคำสิเนาะอย่างเช่นคำว่าผิดกระบูนจังซี่นะเป็นหยังผู้ใช้ก็ผิดกระบูนบ่ได้เอาแม่งเคยถามเด้คืออยากฮู้ไงว่าผิดกระบูนมันคืออีหยังกินอันนี้แล้วผิดกระบูนกินอันนั้นแล้วคิดผิดกระบูนจังซี่นะแล้วผู้ใช้เขาคือบ่ผิดกระบูนมันต่างกันจังได๋ซะเด้อยู่นี่อยากรู้ซั่นดอกอือนะฮะอ่ะนี่มีคนขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับนี่ทักทายดีเจคืนนี้เสียงชัดมากนะฮะขอพระคุณด้วยจาก4452นะครับอันเพิ่นบ่บอกชื่อจักเทื่อสิได้ตั้งชื่อให้แล้วล่ะเด้อนะแล้วก็ยังมี0723นี่ก็บ่บอกคือกันนะคนเดียวกันบ่นะรอปาฏิหาริย์เช่นกันค่ะว่าสันวายพ่อๆกับการรอใครสักคนเลยว่าสันอืมปาฏิหาริย์สิเกิดกับเจ้าบอสันดอกว่าคันรอใครสักคนเออไปถามหาแต่ใส่แต่โจแท็กซี่ไปจังซั่นเด้อเออพี่สมหมายไปจังซั่นอ่ะ1เพลงที่ขอมานะครับจากพี่แพรด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยเพลงนี้เพราะมากเลยนะจากไหมพรมอุดมพรใส่ภาษาที่แบบว่าอีสานอีสานบ้านเฮาแม่พี่น้อง

ตากแดดแบกไม้ไงหอดพ้นบัดนี้เธอนี่สวยทึกและบึกบึนซะเหลือเกินอีลีตัวพี่น้องแม่นบ่ล่ะจะว่าตากแดดแบกไม้ไงพ้นว่าซั่นโอ้นะฮะสวยถึกและบึกบึนต้องให้เธอเลยนะฮะเพลงนี้นะเกิบแตะแพ้สนยองพี่น้องอือนะจากไม้พรมอุดมพรนะพี่สาสมรีบอกว่าเปิดเพลงถึกใจหลายว่าซั่นขอบคุณหลายครับผมพี่พัดเมืองพ้นบอกว่าน้องแบงพี่กับบอพี่กับบอบอกคือกันดอกซื้อว่าซั่นว่าแต่ว่าซื้อพัดเด้ว่าซั่นพี่บ่บอกดอกซื้อว่าซั่นนะเฮ็ดบุญบ่ฮอดอายเด้อคนรออื้อมักหลายคำนี้อ่ะพี่น้องครับว่าถึงเรื่องเพลงนะฮะเกือบแต่แพ้สนยองเนาะเราผ่านเรื่องราวของการกลับบ้านนะช่วงพอปางสิเนาะบรรยากาศสมัยตะกี้มันมวลเนาะมันเป็นแต่แบบซื่นอกซื่นใจคนอยู่บ้านก็สิตัดแต่งเตรียมของเตรียมสิ่งว่าซั่นต่อไปเอ้ารอจากไทกรุงเทพฮะรอไทกรุงเทพกลับไปนะฮะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานโฮมบุญกันมวลกรุบว่าซั่นว่าอืมแต่ว่าอันผู้สาวคนนี้เพิ่นคือสิผิดหวังเพราะว่าเพิ่นแพ้สนยองนะฮะแต่ก่อนสิกลับบ้านนี่ต้องฟังเพลงนี้เด้เพลงนี้ดีดีพาป้าแล้วๆพี่น้องสิเมื่อเนาะสั่งคว่ำจักหน่อยนะเตี้ยแต่สิสั่งกันได้กะพิจารณาเอาเองของไผของมันเนาะ

0: ผู้สาวสิไปกรุงเทพแท้ๆยังสิมาขอเงินอยู่พ่อใหญ่สอนเนี่ยสอนสินชัยกับดอกอ้อทุ่งทองพี่น้องครับสั่งนั่งขังโพ้นว่าซั่นให้จักบาทแน่เนาะว่าซั่นอือผู้สาวสิไปกรุงเทพขอเงินเขาเฮ็ดหยังมันขอเงินอยู่อ่ะพี่น้องหรือมันขออีหยังรณพันธ์ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้เลยฮะเป็นคนแบบว่าอินโนเซนต์มากพี่แพทย์บอกว่าดีเจจะแม่นเว้าเป็นคักว่าซั่นอือแต่เจ้าของขอเพียงมากกับยังเขากับตัวเจ้าของเนาะตีนแบนแพแวแลปานไฟลนตากแดดแบกไม้ไงพ่นเขาเจ้าของเบิดเลยเพียงขอมานั่นน่ะเอ้ยนะอ่ะอย่าฟังเบิ่งได้ครับ022807127 SMS 4689990ครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างช่วงนี้กั้นมะยมปลื้มใจสุดๆไปเลยค่ะพี่ชบาบานเพราะมีคนถักว่าสวยขึ้นหน้าเนียนขึ้นด้วย
6: หูยน่าอิจฉาแต่สวยจริงนะไปทำอะไรมาเนี่ย
5: แต่งหน้าค่ะล้างหน้ามาก็ยังไม่สวยหรอก
6: แต่เท่าที่ดูก็ไม่ได้รองพื้นหนานะแต่ทำไมหน้าไม่ดอบเลย
5: เคล็ดลับคือก่อนแต่งหน้าก้านมะยมจะเตรียมผิวให้พร้อมด้วยนากาโนะไวทานิ่งคอมเพล็กซ์ครีมช่วยปลุกผิวใสให้ดูมีออร่ามีวิตามิน B3 ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเคลียร์ความหมองคล้ำลดการอักเสบของผิวจากแสงแดดจ้าส่วนขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าก็ต้องเริ่มด้วยนากาโนะ CC ครีมเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำได้อย่างเรียบเนียน
6: เคล็ดลับดีอ่ะ2คู่หูบูสต์พลังออร่าให้หน้าสวยใสไม่มีโป๊
5: ราคาชิ้นละ299บาทโอนปุ๊บส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง

ไม่สิดีนะมีประสบการณ์สมโพธิ์ดวงสมพงษ์ครับพี่น้องเพลงนี้เสน่ห์ไม้สาวนะก็มีมาในเวอร์ชันของพี่มนแคนด้วยนะก็เพราะทั้ง2เวอร์ชันเลยนะก็แล้วเวอร์ชันอื่นก็มวนพี่น้องเนื้อหาเพลงมันแบบว่าโดนอกโดนใจนะผู้สาวซ้ำใหญ่ผู้สาวซ้ำใหญ่ได้มันผู้สาวซ้ำหน่อยนะครับนี่อ่าน SMS กันชักหน่อยพี่น้องครับนี่เพื่อนบอกว่าอันน้องแบงค์ว่าสันว่าเบอร์คนละเบอร์อ๋อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเบอร์คนละเบอร์แต่ว่าถามไอ้ใช่ไอ้โจให้แน่ว่าเพิ่นผู้สาวเพิ่นหลายๆนั่นอันเขาแนมยุทธอีเนี่ยแต่ละคนผู้สาวเพิ่นหลายอยู่เด้อเออนะฮะว่าแต่ดีเจนะสอมีคนจองเราไปนะฮะรุ่นพ่อบ่ท่านมีคนจองมีอยู่อย่างเดียวคือที่เขาจองคืออันนี้เพลงนี้เลยพี่น้องข้านท้องจองตัวตว่าตั้งชื่อให้หน่อยค่ะว่าสันจาก4425ตั้งว่ายังดีล่ะฮึจึกกรุกุกจำชื่อเจ้าของดีๆเด้อจึกกรุกุกพี่จึกกรุกุกฟังเพลงนี้ข้านท้องห้องแอร์ชั่วโมงหน้าไล่สดพร้อม

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

롱방. เป็นเวอร์ชันแบบว่าเฮ็ดดนตรีใหม่พี่น้องครับดีดีเพลงนี้โอ้ยเปิดเพลงยังก็ดีเบิดแล้วนะพ่ออือจะแม่น บ่ขอหยังหลายดอกนะฮะพี่ที่เบอร์ลงท้าย0723เพิ่นว่าขอฮักน้องตอนเมาเบอร์โทษเจ้าสู่จบซะเนาะให้บุญน้ำผ้าละกะข้านท้องห้องแอร์มักอยู่แต่ว่าขอสบายดีที่ข้านท้องดีกว่า อันนี้เจ้าบ่ขอหลายได้นี่นะครับบ่ขอหลายเกือบเบิดอัลบั้มนึงแล้วนะฮะก็นั่นๆ นะครับอยากซ่าลงบ้างแล้วก็เป็นสะอื่นอวยพ่อนะจากพ่อสู่ลูกเลยเพลงนี้ดีมากแล้วก็ยังมีอ้อนจันฝากใจว่ารักเดียวใจเดียวนะฮะจากพนิษฐ์สาธิตท้องจันแล้วก็มีจากเพลงจากคู่บาสลักเด้อนะครับเอิ้นหาน้องเขียวนะฮะจากสำเนียงเสียงร้องของต้นฉบับเลยนะครับเพลงนี้นี่แบบว่ามีการเอามาเฮ็ดใหม่ทำไมเออนะดีๆนะครับอยากฟังเพลงใดก็บอกน้องแบงค์มานะครับนี่หลังไม้นะฮะคุณลุงอาทิตย์สำเอิญคุณลุงดีแท้คุณพี่ คุณพี่อาทิตย์ทั้งหลัดพร้าวนะฮะนะขอเพลงรักขามโค้งนะฮะรักขามโค้งของไผ่พงศธรนะฮะมีรักขามโค้งเวอร์ชันหนึ่งพี่น้องทีเป็นเวอร์ชันทั้งฟังเล่าแล้วก็มีทั้งแกรมมี่เอามาเฮ็ดในอัลบั้มชุดน้องใหม่ไต่ดาวน้องไม่ไต่ดาวอัลบั้มที่2น้องไม่บันเทิงศิลป์เป็นลำวงนะฮะมันลองว่าพี่อยู่เมืองกรุงมุ่งมาชายแดนโขงได้พบอนงริมฝั่งโขงนครพนมดีดีเพื่อนก็ดีนะก็หาก่อนเด้อเดี๋ยวมาเปิดซูฟังนะแต่ตอนนี้ว่าตอนใดภาษาเอ้าตอนนี้จัดเพลงหายก่อนดีกว่านะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับกับพี่บ่แน่สิได้ตั้งซื้อให้อีกละบ่ว่านึงตั้งไปแล้วพี่จุกรุกุกนะคนนี้สิตั้งซื้อหยังให้อีกน้อนะอ่ะสำบายดีที่ข้านท้องจักหน่อยก่อนก็แล้วกันเนาะม้วนๆเพลงนี้หาเบิ่งกันนะสำบายดีอยู่ที่ข้านท้องบ่มีเจ้าของน้องก็สำบายดีนี่มีบ่ล่ะคือหาบ่พ้องโอ้นะสำบายดีที่ข้านท้องของสิริพรอำไพพงษ์เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ม้วนพี่น้องครับนะฮะม้วนแบบเอาไปเต้นอาหารนะปะทะหัวใจครับคนที่ว่าบ่ค่อยมีไผมาหยุ่งงามนำจักหน่อยเองสินะ ผู้สาวทั้งหลายสำหรับที่บ่ค่อยมีไผมาหยุ่งมาอยากหยังนำบ่จุ่มบ่ต้องมาหยุ่งยากหยังนำฉันก็อยู่ได้อยู่สำหรับเอ้าเป็นเพลงอื่นละกันสนานกันเพลงนี้หาบ่พอเบอร์โทรเจ้าสู้กันละกันเนาะพี่น้องฝากตอนกันนะครับจากพี่น้องหมายเลข0723ในเบอร์โทรเจ้าชู้ของดอกอ้อทุ่งทองฟังกันมวลในช่วงนี้นะครับ

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: เติมพลังใจเติมพลังกายและก็อย่าลืมเติมพลังรถพี่น้องครับเพราะว่ารถบ่มีน้ำมันมันก็สิเป็นคือจอบเสกสรรว่าไปไสบ่ได้พี่น้องเติมน้ำมันก็ต้องเติมน้ำมันในปั๊มที่เฮาไว้ใจเชื่อใจนะฮะอยากได้ปั๊มดีๆฟังทั้งนี้เลย SASCO ครับ SASCO เท่านั้นพี่น้องครับเพราะว่า SASCO มีของดีๆน้ำมันคุณภาพดีและโปรโมชั่นดีๆมากมายมาฝากพี่น้องและใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยรีบเลยนะครับกับ Smart Member แอดไลน์พี่น้องครับสมัครปุ๊บใส่ได้ทันทีเพียงบอกเบอร์นะครับ1ลิตร1แต้มนะฮะพี่น้องก็สิเอาไปแลกอีหยังก็ได้นะครับที่เพิ่นมีให้ว่าซั่นต่อไปเอ้าไม่ว่าจะเป็นลดส่วนลดค่าน้ํามันนะครับทองคำของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเติมครบ 1,000 บาทก็รับทันที1ขวดใหญ่ไปเลยกับน้ำดื่มนะครับบ่แม่นขวดอันอื่นเด้นะแล้วเอาไปเลยขวดใหญ่นึงว่าซั่นว่าน้ำดื่มเด้อพี่น้องบ่แม่นแนวอื่นน้ำดื่มครับ1ขวดเลยแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าของบัตรเครดิตเครติซีเนี่ยนะฮะก็รับไปเลยนะฮะเมื่อเติมครบ 1,200 บาทรับไปเพิ่มอีก1ขวดเป็น2ขวดไปเลยนะครับแล้วก็สามารถนำคะแนนนะฮะคะแนนของKTC Forever เนี่ยนะครับมาเป็นส่วนลดได้อีกด้วยนะครับ449ลด50บาท899ลด100บาทจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้พี่น้องครับไปเดเบิร์ดปั๊มน้ำมันซัสโกอยู่ทางไหนแวะเข้าไปเลยเด้อพี่น้องนะครับแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลข่าวสารดีๆผ่านทั้งโลกโซเชียลนะฮะโซเชียลโซเชียลนะครับก็เข้าไป Facebook แล้วก็กดซัสโกแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับปั๊มน้ำมันซัสโกเติมพลังให้วันของคุณ1เพลงช่วงนี้พี่น้องขอมาบอกอยากฟังหลายๆหมอลำจะไม่มันโดนใจคักแท้สาวหมอลำร้องไห้ฮักแพงวรัญญาพรครับ

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควสเล่าข่าว90
1: ลูกสาวบ้านนี้สวยเก่งทุกคนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์สุดปลื้มไปร่วมยินดีลูกสาวน้องจีจี้ณภัทรอ่อนพลล้ำที่เรียนจบพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ล่าสุดได้ประดับยศเป็นเรือตรีหญิง

0: ที่ไม่ช้ายาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
0: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
0: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
0: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
0: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
0: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
0: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: ีจังเลยเพลงนี้เจ้าได้ก็ต้องปล่อยแล้วมือนะมันจับไว้ไว้บ่โดนดอกมันเมื่อยอียังเฮ็ดแล้วเมื่อยนะก็เศร้าพี่น้องครับกันหัวมันเมื่อยผีบ้านี่พี่น้องเวลาเขาตากแดดทั้งหัวห้อนนี่เขาห่มอยู่เด้เออเพราะฉะนั้นแล้วนะอันนั้นที่มันเห็ดแล้วเมื่อยอันนั้นที่เห็ดแล้วบ่มีแห้งบ่มีเหงื่อน่ะเศร้าบางอย่างมันเห็ดแล้วมันเมื่อยอยู่แต่ว่ามันมีแห้งก็เห็ดต่อไปเนาะเออบุญพลาบ่ฮอดครับจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับขึ้นจากอันดับ3มาอยู่อันดับ2นะเออดีเพิ่นก็ดีรุ่นพ่อนี่นะครับพี่0723นี่บอกว่าขอบคุณเด้อสันว่าที่เปิดเพลงให้ว่าซั่นอันท่านบ่ตั้งชื่อให้ก็สิตั้งเอาเองดอกว่าคนของใจว่าซั่นน่ะโอ้คนของใจเตี้ยอย่าเอาคนของใจถอดเป็นชื่อเอ่ยหลวงซะไปเอ้าเจ้าชื่อพี่หลวงดีสุดคนของใจบ่เลิศมันเป็นแบบโบราณแล้วต้องอึดนางสาวหลวงปวงกับปวงสุดๆจังซี่นะเออเด้อถ้าอันคันเกิดว่าอันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะเจ้าทักมากขอเชิญเอ้ยล่วงเอ้ยล่วงสินะดีอยู่ดิข่อยว่าอ่ะฟังเพลงนี้ในช่วงลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเนาะเอ้ยล่วงเนาะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อกหักย่ามใดพี่น้องได้ง่ายสัมมโนคั่วตลอดเลยอยู่บ่อยู่ก็ได้เป็นคนแพ้ว่าซั่นขึ้นเนื้อตลอดได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่พอท่านบอกหักพุ่นเด้ไตล่านาเฟซครับกุ้งสุภาพรสายรัก
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโป้ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันรอยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
3: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะ White Perfect Cleansing Foam โฟมล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
8: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
8: ่
7: ะ
8: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
6: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE ค้นหาช้างไทยช้อปปิ้งคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะเพราะว่าเฮาเอามือถือไปเปิดจุ๊นนะฮะฝรั่งเศสก็ได้ยินนะฮะพี่น้องฟังอยู่ไซก็ได้ยินครับถ้าโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ในระบบ Android แล้วก็ iOS นะฮะโหลดได้ฟรีเลยพี่น้องนะฮะโหลดมาไว้ไปอยู่ไซก็ได้ฟังเสียง DJ 90สุภูสุคนว่าซั่นว่าพี่07323เอิ้นพี่ร่วงเพิ่นบอกว่าปาดนะตั้งซื้อให้คือดีแท้นะว่าแต่ล่วงหรือร่วงว่าซั่นว่าหลวงเขาจะคำว่าหลวงไหมหลวงภาษาอีสานนะเอาตั้งซื้อให้ผีร่วงนั่นแหละนะอืมสิได้เป็นแบบว่าความสวยความงามไงร่วงข้าวของสิกสิเมาเติบอยู่ได้นอกขันเป็นร่วงเขาเอาดีๆความหมายมันต่างกันเป็นว่าเออกับผีร่วงนั่นแหละคนสวยๆก็ซื้อร่วงกันทั้งนั้นล่ะแต่ว่าเวลาว่าอีสานมันสิอาจมีการพันเสียงแน่สิเป็นร่วงไว้สินะแต่ถ้าเป็นรวงข้าวนี่ก็จะสวยแต่อาจจะเมาด้วยตั้งซื้อให้ว่าร่วงก็เลยสิงึกงักงึกงักตามเพลงนี่เนาะมันต้องถอนฮะผู้ใดถอนอยู่ตอนนี้ระวังเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

อำนังจะผู้แก้มป่วยรวยสาวสมสวยจะผู้รวยหุ่นโกมีคนละจังสองแหนมนี่ลำเพลินเชิญยิ้มครับพี่น้องเป็นก่อนลำม้วนนะฮะเปิดอันใดมากับมวนเบิดหล่ะเนี่ยมันมวนอีหลีเนาะบดิตตัวได้นี่นะฮะก็หลักกับมีนางเอกเช็คสาวนะฮะจากหนิงหนิงคำพนางร่วมไปถึงนี่เลยน้องอาไอศักกุณาพรเสียงวิหกนะครับหลักกับมีน้ำตาย่อยปกนะฮะจากจินตลาผู้หลับน้ำน้องอาไอนี่เป็นเพลงใจเสาะบนเกาะหน้าขี้หัวใจเสาะอยู่บนเกาะหน้าขี้ตาหักเนาะน้องอายนี่นับมือแห่งตาหักแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ากำลังเป็นสาวนะฮะขึ้นหลายนะครับอายสักกุณาพรเสียงวิหกนะฮะเสียงดีน่ารักขี้เล่นทะเล่นเป็นกันเองต้องสนับสนุนนะฮะศิลปินตัวน้อยน่ารักน่ารักจังสีเนาะอ่ะพี่น้องครับอยากฟังเพลงใดขอมาเลยนะหลังไม้น้องเกอถ้าพี่น้องอยู่โทมานะแม่นรับเปิดละบ่ป่านนี้นะฮะกลสวอสวอละติเฮาจังได๋บ่ อ้าวไผพงศธรจักก่อนที่ขอมากันละกันครับ

พ่อสิมีพี่น้องสาวโรงงานฟังอยู่ในปน้องสรรพสมกำลังใจมาให้รณพรในจักหน่อยขวัญใจนุ่มไกลบ้านครับจากภัยพงษ์สะท้อนเอามาอ่อนผู้สาวโรงงานอยู่ตอนนี้สันได้เด้อเนาะ

0: ขิงเพียวจบทุกปัญหาเส้นผมด้วยสมุนไพรไทยไร้สารเคมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นพี่น้องครับกินแล้วมีสุขภาพแข็งแรงเพราะระบบลำไส้ของเรามันจะดีขึ้นนะครับไม่กระซิบค่อยเป็นค่อยไปละพี่น้องมันไม่แม่นยาวิเศษเนาะก็กินไปเพราะว่าสุขภาพเฮามันสิค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบ่ได้แบบว่ากินยาแล้วก็หายเลยเนาะอันนี้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยจะเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ของเราพี่น้องครับพอสมดุลลำไส้มันดีแล้วนะครับการกินการอยู่ดูดซึมดีการขับถ่ายดีสุขภาพเฮากะจะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับกะไปลองหาซื้อมาท่านเบิ่งครับกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตแล้วก็เฮ็ดให้เฮาสุขภาพแข็งแรงนะครับหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าร้านขายทั่วไปเลยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: หน้าตาดีเสียงก็ดีพี่น้องถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงนี้สดๆลูกทุ่งสแควร์วันที่4เจอเลยปลายกนกพรครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ไม่ให้แฟนๆเหงาลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่รุ่งนครพนมส่งซิงเกิลใหม่คำขอสุดท้ายให้แฟนๆฟังแนวลูกทุ่งอินดี้กึ่งสตริงได้ลูกโด่ง500ตันแต่งคำร้องทำนองยศดนัยผู้ทองเรียบเรียงเป็นสำเนียงอีสานฟังง่ายขณะที่ MV รุ่งนครพนมดูแลเนื้อหาเส้นเรื่องด้วยตัวเองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอหนึ่งเพลงเพราะเพลงนี้จากน้องไส้หล่ารุ่งนครพนมกับคำขอสุดท้าย

0: นหาเสื้อเลยพี่น้องว่านี่จะคือหนุ่มใต้เต้ยอภิสิทธิ์ครับพี่น้องเป็นมอลัมปักไตนะฮะมีความสามารถนะคล้ายๆกับเอกชัยศรีวิชัยป้าเอกของเราก็ร้องหมอลัมได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้เจอกับน้องนะครับที่ลูกทุ่งสแควร์อย่างแน่นอนนะครับมาในทีมของหมอลัมระเบียบวาทศิลป์นะซึ่งน้องก็ร้องลัมอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
1: ปรากฏการหมอลัมสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: บ่แม่นแต่น้องเตยผู้เดียวครับพี่น้องนะฮะหมอลำมา2คณะบ่ว่าสิเป็นระเบียบวัฒนศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะภักดีพลล้ำนะครับท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรนะครับแอนนาปรีชยารวมไปถึงฟังนี่เลยนะครับศิลปินผู้ไทยมาตั้งแต่ค่ำมวงบุเด้มีคนกาฬสินธุ์ไปเฝ้าถาพอหลายๆเด้อนะเป็นแห่งใจให้กันนะครับผมบอกว่านำมาโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นี่นะฮะแล้วก็พี่มาร์ควงศิลป์ด้วยน้องเตยนะครับป๊อปปี้ประเชลักน้องก้องก้องสมุทรรวมไปถึงพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ก็มานะไอแมนก็มานะฮะป้ายกนกพรโอ้ศิลปินมากมายหลายคนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจกันนะครับวันที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปลุ้นท้องกันพี่น้องแจกแต่ท้อง90ลูกทุ่งรัฐไทยช่างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแจกอย่างเดียวพี่น้องครับแจกหลายอีหลีเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กำลังใจกันนะฮะร่วมกันมวนซื้นโฮ่นแซวสนับสนุนซึ่งกันและกันส่งผ่านแห้งใจให้กันพี่น้องครับเดินทางไปมาง่ายนะผู้ใดเคยไปกะสิรู้อยู่แล้วส่วนใครบ่ทันเคยไปถามหมู่เบิ่งหรือโทรมาถามหลังไม่ก็ได้ว่าเออไปจังไหนมองนี้ขี่รถอีหยังได้เบิดเลยนะครับก็ต้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนแต่ที่สำคัญเลยนะครับไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบ่มีเพิ่นกับบ่มีเฮาพี่น้องนะฮะขอบพระคุณด้วยกับชาหมักคอมบูชาบีตะเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเวนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT นะฮะที่เม้นผมกินไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจนเล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรสมมะขามป้อมขอบคุณหลายๆเด้อนะฮะที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หมาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับมีของให้ได้ช็อปกันมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ไส้ดีจังบอกต่อได้พี่น้องครับกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากนะครับปากเหม็นมีกลิ่นจังสีนะครับเสียวฟันบ่มั่นใจนะลองใช้ดูนะครับลองดูลองเปิดใจเบิ่งนะโปรโมชั่นดีๆ ด้วยนะของเดือนนี้เขาบอกว่าเขาตะกี้นี่แบบว่าใส่บ่เคยแบบว่าอันใดก็บ่เคยดีเลยมาใส่ด็อกเตอร์วีเนี่ยดีกินปากหายประสันวานะลูกค้าเพิ่นลี่อันมาประสันตอบคอมไปฟีดแบ็กกลับมากนะฮะก็อย่าลืมครับเอาไปใส่กันนะฮะกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีตอนนี้โปรโมชั่นดีด้วยนะครับหลอดละ240บาทนะฮะซื้อ2หลอดนะ450เท่านั้นเองพี่น้องครับดีๆนะฮะสั่งกันได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8ได้เลยนะฮะคันสิคล้ายแบบอันไทยเลยก็ได้อยู่เด้แต่ว่ามันก็สิแบบว่าได้สีเซาสีแรงจังซี่นะคนเฒ่าคนแก่เขาก็สีได้ในยาสีฟันสมุนไพรดร.วีฮะนะบ่แม่นฮะนะฮะแนวว่าบ่คือดอกพี่น้องครับอ่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับพี่น้องแม่งฝากเพลงไว้ให้ได้ฟังกันดีกว่าผู้ใดที่บ่ทันได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะฮะก็ไปโหลดกันนะครับพี่นศหลวงทักมาทาง SMS ด้วยบอกว่าขอบพระคุณเพลงเพราะๆมวลๆยามดึกๆเด้อเจอกันเสาร์หน้านะไปแล้วครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีและมีแห้งนะฮะความมีแห้งบ่เคยป่านี่ไผพี่น้องเอ้ยเบิ่งตะขาวเขาออกนะเป็นยังเว้าถึงไทยเลยเนาะไปวังสะพุงกันจักน้อยกันแล้วกันเด้อลาไปด้วยเพลงนี้เลยเศร้าเลยแล้วบ่เคยขี้ค้านเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนฮาแนว

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

0: ฟังอีกครั้งคิดถึงใจ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
9: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ.เอ๊ะ ภักดี ท็อปนรา

0: ทายลายกนกพรเพชรคทาวุฒิ
1: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
0: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: สวัสดีครับผมปอยฝ้ายมาเลยพรคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

สองลงสิงเลงมันเป็นสองลงสิงเลงสองลงสิงเลงมันเป็นสองลงสิงเลงมันเป็นบ่ลงบ่เลงมันเป็นคือโซ่บ่เข็งมันเป็น

อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้แสดงจังใดที่อ้ายส่วนไปหาน้อม

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% เล่าข่าว90
1: โมเมนต์สุดประทับใจไรอันกาดบัณฑิตไปโชว์มินิคอนเสิร์ตที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีมีแฟนคลับรุ่นแม่คนนึงถือพวงมาลัยมาหาก่อนจะปล่อยโฮร้องไห้ไรอันตกใจถามร้องทำไมได้คำตอบว่าเพิ่งเจอตัวจริงครั้งแรกก่อนโผกอดไรอันบอกเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นงี้แหละมาเจอบ่อยๆได้นะแม่
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดน่าจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินอยู
1: ่เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
4: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
8: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
1: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
8: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
9: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: วงการหมอลำก่อนเปิดฤดูกาลปี2569ถึง2570คึกคักสุดๆล่าสุดบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดตัวผู้นำรุ่นใหม่3คน3สไตล์เน้นเสิร์ฟงานร่วมสมัยพุ่งเป้ากลุ่มนิวเจนยุคใหม่ทั้งโมธนเดชคณิ้งสิริการและอาร์ตอัธชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดฤดูกาลใหม่ปีที่11วันที่9ตุลาคมนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่น

0: ก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
1: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
0: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
1: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
1: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
2: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาราอาห่า
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้าง
6: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
7: เป็นอะไรอ่ะก้านมะยมทำเสียงแปลกๆทั้งวันเลย
6: ขออธิบายทีละเสียงนะคะเสียงอุ๊ยคือเสียงเหงือกอักเสบค่ะเสียงซีดคือเสียวฟันส่วนเสียงคือการไม่ยอมเช็คกลิ่นปากตัวเองหนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะ
7: เป็นหนักขนาดนี้แล้วไปหาหมอฟันด่วนเลยแล้วเอายาสีฟันสมุนไพรดร.วีไปใช้ซะเรื่องกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดการเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายส่งเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงปากสะอาดกลิ่นปากลดลงยาสีฟันสมุนไพรดร.วีไม่ใช่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ปิดการขายเฉียบ
7: ยังจ้าราคาเพียง240บาทโอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
8: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

สิบลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

0: กันไม่รู้
1: 2578สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่ารักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: ซูเปอร์หน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม3คนและเมื่อเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนประชุมตามระเบียบข้อบังคับครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระบรรจุทั้งหมด193วาระโดยเป็นวาระเร่งด่วนตามกฎหมายจำนวน82วาระทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้กำหนดวันประชุมถัดไปในวันที่10 16 17และ23กันยายน2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับสำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้กสทช.ได้พิจารณาวาระสำคัญตามหน้าที่ต่อไปครับ

0: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
1: รมสรรพากรยืนยันคดีภาษีหุ้นชินคอร์ปหมดอายุความปี2578ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขภาระภาษีที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์คุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
2: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษีกรณีหุ้นชินคอร์ปว่ากรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นการสืบทรัพย์การสอบสวนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกรายทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาระภาษีหรือมูลค่าการสืบทรัพย์นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีทางที่ตัวเลขจะลดลงมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของอายุความของคดีซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในปี2568ได้สมศักดิ์ระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาและบรรทัดฐานยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าการนับอายุความ10ปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในปี2568ดังนั้นการนับอายุความ10ปีจึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2568ไปสิ้นสุดปี2578อิทธิณีบุตรประเสริฐอะไรอย่างครับ
1: นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดได้ต้องออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติและเข้าข่ายทุจริตสอบแข่งขันแล้วทั้ง150คนส่วนสถานะของผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทุจริตเนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังตรวจพบความผิดพลาดไม่ตรงกันของคะแนนหรือกระบวนการสอบที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นผู้ร่วมทุจริตจนกว่าผลการสอบสวนทางวินัยหรือกระบวนการไต่สวนของปปช.และกระบวนการพิสูจน์ความผิดทางศาลอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
3: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: สวัสดียามเช้าของวันอาทิตย์นะครับวันนี้13กันยายน2569ครับคุณอยู่กับผมดีเจออโต้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับกับเพลงเพราะๆในช่วงพิเศษแบบนี้นะครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับอย่าลืมนะครับฟังกันได้ทางวิทยุ FM 90.0 MHz นะครับลูกทุ่งรักไทยของเราหรือว่าจะโหลดผ่านแอปพลิเคชันฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่ช้างไทยออนไลน์นะครับใครยังไม่โหลดก็สามารถจะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับโหลดฟรีด้วยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกับเพลงเพราะๆกันไปนะครับเพลงแรกของเรียมดาราน้อยที่รักเรารักกันไม่ได้นะครับตามมาด้วยน้ำตาลก้นแก้วยอยศพระหล่อครับแล้วก็น้ำตาลหลาใสนะครับของพรพิรม022807127ครับทักทายกันคุณรอนนี่ดูแลอยู่หลังไมค์เช้าวันนี้นะครับ6โมงเช้าเลยแล้วก็ทาง SMS นะครับสามารถจะส่งข้อความมาที่4689990ได้เช่นเดียวกันนะครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรช่วยออโต้เลือกเพลงเพราะกันได้เลยสำหรับเช้าวันนี้นะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับทักทายพี่ถันสัตว์ประดิษฐ์นะครับรายงานตัวมาแล้วคุณเรียมดาไม่ได้ดาราน้อยนะคุณเรียมสามเสนเพิ่งเปิดคุณเรียมดาราน้อยไปนะไอ้ที่จากคุณเรียมสามเสนก็ทักทายมานะครับเดี๋ยวไปดูข้อความทาง SMS หน่อยซิพี่บิ๊กแท็กซี่ครับรายงานตัวมาเรียบร้อยขอเพลงของสายสัญญามาด้วยนะครับพี่ไก่วัดอรุณบอกว่าอรุณสวัสดียามเช้าคุณน้องออโต้ฟังอยู่เพลงพร้อมมากเลยนะฮะรายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับผมจะเปิดเพลงของยอดรักสลักใจนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่แอลยอดรักชอบมากอีกหนึ่งเพลงนะครับ

0: พลงที่สุดที่ถึงครับหยิบเพลงของแม่ผ่องมาฝากนะครับไหนว่าไม่ลืมนั่นเองนะครับในเพลงนี้เนี่ยเพราะมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้ขอเพลงกันมาเยอะเลยนะครับพี่ประวัติแท็กซี่บอกว่ารายงานตัวตอนเช้าอากาศดีมากเลยอยู่แถวเพชรเกษมนะครับขอฟังเพลงสุนารีเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะทยอยเล่นให้นะครับคุณนวพลพิจิตรครับทักทายด้วยนะป้าเล็กตลาดพลูครับคุณหนึ่งนครปฐมนะครับป้าปาสาว 2,000 ปีครับคุณยายสง่ายมราชด้วยนะครับวันนี้หลั่งไหลเพลงเพราะขอกันมาเยอะทีเดียวนะครับ022807127นะครับขอบคุณมากๆกับทุกกำลังใจที่ส่งมาให
1: ้เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: อย่าลืมมาเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับกับปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยครับจัดให้นะหอบความม่วนบุกใจกลางกรุงครับโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากเลยจาก2วงหมอลำที่ฮิตแล้วก็บนเวทีใหญ่อย่างลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ครับนำทัพโดยพ่อเอ๊ภักดีเต้าพี่เต้าน้องท็อปนรากรเต้าหยองก็มาด้วยนะครับเต้าหยองยุคนเดชเพิ่งจะมีภาพยนตร์ไปเนาะแล้วก็คุณบีบุษกรดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาปรีชยาด้วยประชันความอลังการกับหมอลำสปินภูไทยครับนำโดย

0: ยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานนะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชยลักษณ์ครับก้องชัชวาลนะครับหรือว่าชื่อเดิมก้องสมุทรนั่นเองเป็นแชมป์ไม้ทองคำ7ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะครับแล้วก็สุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งสุดมันอามน้อยโรจนันแล้วก็ยังมีสาวสวยเซ็กซี่แห่งค่ายท็อปไลน์ครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์สองดาวรุ่งจากแกรมมี่โกปลายกนกพรแล้วก็เพชรคทาวุฒิศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกแอมชิงช้าสวรรค์ด้วยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้พบกัน11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียม1บรรทัดทองจุฬาซอย4ครับลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรของเราด้วยห้ามพลาดเลยนะครับ11โมงมาถึงเลยนะจะได้มาจองเก้าอี้หน้าเวทีกันแล้วก็มารับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีครับวันนี้ก็ครั้งนี้เนี่ยจะมาเปิดบูธกันเยอะทีเดียวนะฮะหลายๆคนก็มาช้อปปิ้งกันในราคาพิเศษราคาจากโรงงานกันด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับขอขอบคุณด้วยสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสติบิโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกระนูตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: รู้ด้วยอาเปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
7: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
7: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
13: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
12: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
7: วันนี้ขอเพลงกันมาหลากหลายมากเลยนะครับพยายามดูอยู่ว่าจะเปิดเพลงอะไรยังไงดีนะฮะหลายๆเพลงก็พยายามเปิดตามคำขอของคุณฟังกันด้วยนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงแน่นอนบางคนมีความหลังกับหลายๆเพลงนะแบบว่าเปิดเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เราย้อนนึกไปในอดีตได้เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ในช่วงที่เพลงนี้กำลังโด่งดังหรือบางคนก็มีประสบการณ์ตรงกับแต่ละเพลงด้วยนะครับงั้นนะเพลงเป็นเรื่องราวของการร้องหรือว่าเรื่องราวของเนื้อหาทำนองต่างๆนะครับมันจะแฝงไปด้วยความทรงจำอยู่เสมอเลยนะครับบางทีได้ยินแค่อินโทรนี่ก็นึกเรื่องราวในอดีตขึ้นมาได้แล้วอะนะงั้นก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับของตัวเองในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงมันบอกยุคบอกสมัยนะครับบางเพลงโอ้พูดถึงทุ่งนาท้องทุ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าแต่งในยุคพ.ศ.1ที่เมืองไทยของเรายังคงมีเรื่องราวแบบนั้นอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันนี้เพลงใหม่ๆก็จะเป็นแนวใหม่กันอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็บันทึกเรื่องราวในยุคพ.ศ.นั้นนะครับการแต่งเพลงในพ.ศ.69 2569เนี่ยก็บันทึกเรื่องราวในยุคสมัยนี้นะครับลงไปนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาฟังอีกสัก10ปีข้างหน้าย้อนกลับมาฟังเนาะอ๋อสมัยนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่แหละครับมันก็กลายการเพลงก็เลยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำไมถึงต้องเปิดกันย้อนหลังด้วยนะครับเพราะว่าบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจเอาไว้ในความทรงจำของหลายๆคนนะครับก็ตามคำขอคุณไปครับเดี๋ยวผมเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะครับมีคนขอเพลงของสุนารีเข้ามาด้วยนะครับเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่เป็นเพลงดังของสุนารีเช่นเดียวกันนะครับเรารอเขาลืมเมื่อวานเพิ่งเห็นคลิปพี่สุนารีมาออกรายการทอล์คโชว์นะพูดถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตในการเป็นนักร้อง40ปีที่ผ่านมากินน้ำน้อยอั้นฉี่อะไรแบบนี้ปัจจุบันนี้เลยต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเนาะ

พลงนี้ที่ประวัติแท็กซี่ขอมานะครับเรารอเขาลืมตั้งแต่ยุคชัวร์ออดิโอนู้นเลยเพลงนี้ก็เพลงดังครับยุคพศที่สุรินทร์ธนิยากรทำวงดนตรีลูกทุ่งด้วยนะแดนเซอร์นี่แบบเต็มเวทีเลยนะฮะส่งท้ายกันครับในชั่วโมงแรกชั่วโมงนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572090ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ